ื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือหนึ่งไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบ2กดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่2หายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบหนึ่งครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดหน่อยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้ละเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดได้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเหยียดเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามัญเกรงหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกรงท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล่

0: ครับ
1: แต่ท่าที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดันเข่าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนซ์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อซ้ายแต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และ1ค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

รามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแน่ไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออกแล้ววางเข่าทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังส่วนล่างรวมถึงสะโพกเราค้างไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงท้ายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับครับอีกข้างนึงครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายครับจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้าย

ไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามครับแล้วมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างๆเลยโอเคครับดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ท้ายครับหายใจเข้าและหายใจออกโอเคครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเอวทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นคลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวเหมือนเราพักหลังอยู่ตลอดให้ใจสบายนะครับเข็มสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเรา

0: ั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็พวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: มีเสียงโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
10: ้เย้ๆๆๆกันเก่งมากเก่งมาก
11: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได
2: ้ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
11: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันไม้เน่าอ่ะแย่ขมคอ

0: กลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
1: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
0: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
2: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
0: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
1: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้ๆๆๆๆๆ
0: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
1: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
4: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
0: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
4: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
0: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
2: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
5: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
0: ว้าหล่อจัง
1: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
6: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว wow. Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วิ่ง
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะ

0: ช่เพราะว่าพิเศษของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
1: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
2: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
3: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
4: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
3: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
0: Yeah.
6: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
0: be eating,
5: right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
2: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราขับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอก seedling S E E D L I N G seedling แปลว่าต้นกล้า pollen P O L L E N pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วปืนฤาษีด่าหมดโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่น

รามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโล

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูพิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับต้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดีย

0: เดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
0: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์

0: เล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: ันก่อนเร็ว
1: เมย์เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ย เหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
4: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
4: ครับ
8: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
4: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
9: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: บนผืนแผ่นเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: อาหาร ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและ

ใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้อาจจะเห็นว่าบรรยากาศในห้องเรียนของเรานะคะเปลี่ยนไปเด็กๆจะอาจจะเห็นครูแหม่มคะทำไมถึงมีเรียกว่าบัตรคำมาอยู่ด้านนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมแรกกันค่ะเด็กๆกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูในกระดานนี้จะมีคำศัพท์จะมีคำมาให้เด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแต่ละกลุ่มที่เรียบร้อยออกมาหยิบบัตรข้อความคุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้ให้ออกมาหยิบกลุ่มละ3บัตรข้อความออกมาเพียงแค่คนเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นเนี่ยลองดูว่าเพื่อนเลือกคำไหนไปแล้วนะคะก็ลองคิดคำอื่นลองคิดอย่างอื่นนะคะที่เราจะออกมาหยิบนะคะซึ่งในการเลือกคำนี้เนี่ยจะนำไปสู่ในเรื่องของเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มแรกไม่ใช่กลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ number 1กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะหยิบเลยนะคะ1 2 3กลับไปที่กลุ่มก่อนนะคะกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาได้เลยค่ะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวยืนรอตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องกลับกลุ่มแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะลองดูซิว่าเพื่อนกลุ่มของเราเนี่ยออกมาเลือกคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าต่อได้เลยค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะน้องเมย์ค่ะไปต่อได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปเหลือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4ออกมาได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเหลืออยู่3แผ่นนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1น้องกุลนะคะเดี๋ยวออกมาข้างหน้านะหยิบไมค์มาด้วยนะคะน้องกุลไปหยิบครูให้หยิบกี่ใบเอ่ย3ใบนะคะน้องกุลออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวประเมินให้กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า

0: ที่เพื่อนเลือกเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไม้ชี้ก่อนนะคะน้องกูลติดคำของน้องกูลตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูคำของกลุ่มที่หนึ่งนะคะติดได้เลยค่ะคำไหนต้องมาก่อนขยับไปข้างบนหน่อยนะคะต่อไปเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเลือกคำมาได้เป็นอย่างไรสิคำที่น้องเลือกมามีคำว่าอะไรบ้างคะ
1: แม่ล้างจาน
0: แม่ล้างจานกลุ่มที่หนึ่งฟังแล้วรู้สึกว่ามีความหมายไหมคะเด็กๆมีความหมายอ่านแล้วรู้เลยนะคะว่ามีความหมายเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะยาวเยี่ยมมากๆต่อไปค่ะน้องตะวันค่ะติดได้เลยค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นนะคะดูด้วยเด็กๆปลายทางดูกิจกรรมของเพื่อนไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในห้องก็ตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนที่อยู่หน้าชั้นด้วยนะคะคำที่น้องตะวันเลือกมาน้องตะวันเลือกคำว่าอะไรบ้างคะ
1: คุณพ่อไปทะเลครับ
0: คุณพ่อไปทะเลความหมายไหมคะ
2: ม
0: ีค่ะปรบมือให้น้องตะวันและกลุ่มที่3ค่ะต่อไปคำศัพท์ที่น้องธนพรเลือกมามีคำว่าอะไรบ้างคะ
2: กระรอกปีนต้นไม
0: ้กระรอกปีนต้นไม้นะคะอ่านแล้วรู้เรื่องเลยไหมมีใจความที่สมบูรณ์รู้เรื่องเลยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะน้องเมย์ค่ะน้องเมย์เลือกคำศัพท์คำว่าอะไรมาบ้างคะ
3: เด็ดดอกไม้ค่ะ
0: สุดาเด็ดดอกไม้ฟังแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมเอ่ยสมบูรณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะน้องเมย์สุดท้ายค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องเลือกคำว่าอะไรมาบ้างคะ
4: กุ้งทอดน่องไก
0: ่กุ้งทอดน่องไก่พอเวลาเห็นแล้วรู้เรื่องเลยไหมคะกุ้งนี้น่าจะเป็นใครเนี่ย
5: ช
0: ื่อคนนะคะยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กๆนะคะตัวแทนของเราและเพื่อนๆของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเด็กๆจะดูนะคะอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์นะคะเพื่อเชื่อมโยงสู่เรื่องของเราในวันนี้นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันกลุ่มแรกนะคะ1 2 3เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะเหล่านี้ที่เพื่อนเนี่ยได้นำมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวให้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเข้าใจแล้วใครรู้บ้างว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
6: ประโยคครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของประโยคถูกต้องค่ะในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องบอกส่วนประกอบของประโยคได้จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารวันนี้มีความสำคัญกับเรานะคะการแต่งประโยคเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเลยถ้าเด็กๆเนี่ยเรียกว่าเรียบเรียงประโยคของเราไม่ถูกต้องก็อาจจะสื่อสารกับคนอื่นไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็การแต่งประโยคเนี่ยสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่สามารถต่อยอดในงานเขียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งนิทานการแต่งเรื่องสั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมแรกค่ะเด็กๆครูแหม่มมีคำถามกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ให้ออกเสียงพร้อมกันนะคะประโยคนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
7: มีคนน
0: ั้นเด็กๆเอาเสียงตามค่ะ
7: มีคนน
0: ั้
7: น
0: เก่งมากมาดูอีก1ข้อความด้านล่างค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ
7: มีคนนั้น
0: คำว่าเด็กคนนั้นน้องดูคำว่าเด็กคนนั้นพอพูดถึงเด็กคนนั้นเรารู้หรือยังว่าเด็กคนนั้นทำอะไรยังไม่รู้ยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ประโยคด้านล่างแต่ข้อความด้านล่างเด็กคนนั้นใส่ชุดนักเรียนเรารู้หรือยังคะว่าเป็นอะไร รู้แล้วมีใจความครบถ้วนที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะใครบอกคุณแหม่มได้บ้างว่าด้านบนหรือด้านล่างอะไรที่เป็นประโยคกลุ่มที่อะไรดีคะตอบพร้อมกันค่ะ1หรือ2เป็นประโยค
7: 2
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีใจความที่สมบูรณ์เก่งมากๆเลยนะคะแล้วข้อความด้านบนเป็นอะไรเราเรียกว่าเป็นอะไรใครทราบบ้างไม่ใช่ประโยคส่วนของประโยคยังไม่ถูกต้องค่ะใครทราบบ้างเด็กปลายทางมีใครทราบบ้างคะน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์คิดว่าด้านบนเด็กคนนั้นเนี่ยข้อความนี้เนี่ยคืออะไร
3: ส่วนประกอบของประโยคครับ
0: ยังไม่ถูกนะคะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
4: ประธานครับ
0: ประธานก็เป็นส่วนประกอบของประโยคแต่ยังไม่ใช่คำตอบในใจของครูแหม่มเด็กๆยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะนี่เลยข้อความแรกนะคะเด็กๆเราเรียกว่าเป็นวลีมาดูความหมายของวลีวลีหมายถึงกลุ่มคำตั้งแต่2คำขึ้นไปนะคะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแต่ยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะวลีอาจจะเป็นเพียงแค่ภาคประธานเหมือนที่น้องจักรพัฒน์บอกใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ภาคแสดงก็ได้แต่ยังไม่มีใจความที่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ประโยคนะคะนี่เลยมาดูวลีมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆเอาเสียงคำแรกค่ะออกเสียงคำแรกค่ะ
7: แมวสีขาว
0: แมวสีขาวรู้เรื่องหรือยังคะว่าแมวทำอะไรไม่รู้รู้แค่ว่ามีแมวสีขาวต่อไปข้อความต่อไปเด็กๆออกเสียงค่ะ
7: ค
0: ุ
7: ณย
0: ่
7: าของฉ
0: ัน คุณย่าของฉันเป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคว
7: ล
0: ีวลีเพราะว่าเรายังไม่ได้ใจความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะแยกออกแล้วว่าวลีคืออะไรและประโยคคืออะไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าประโยคคืออะไรประโยคนะคะคือคำหรือกลุ่มคำนะคะที่เราเนี่ยได้นำมาเรียบเรียงแล้วนะคะก็จะได้ใจความที่สมบูรณ์ครบถ้วนรู้เลยว่าใครทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะมาดูกันประโยคแบ่งเป็นอะไรได้บ้างส่วนแรกนะคะเด็กๆเราเรียกว่าส่วนประธานเด็กๆเอาเสียงค่ะประธาน
7: ประธาน
0: ประธานใครบอกคุณแหม่มได้บ้างประธานคืออะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์ประธานคืออะไรคะ
1: คนที่เราจะพูดถึง
0: ส่วนที่เราจะพูดถึงยังไม่ถูกค่ะคืออะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างคะน้องจักรพัฒน์ลองตอบสิคะว่าประธานคืออะไรคะ
4: บุคคลครับ
0: ประธานคือผู้กระทำหรือแสดงกริยาอาการต่างๆอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์ได้ไหมคะได้ก็นับว่าเป็นประธานนะคะต่อไปองค์ประกอบที่2ของประโยคก็คือได้เอาเสียงค่ะภาคแสดง
7: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงนะคะก็คือเป็นส่วนที่เป็นกริยาภาคแสดงคือส่วนที่เป็นกริยาคืออาการต่างๆและกรรมนะคะภาคกริยานะคะก็จะเป็นคำที่แสดงการกระทำและสภาพของคนสัตว์สิ่งของส่วนกรรมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะคะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประธานกับอะไรคะภาคแสดงนั่นเองนะคะซึ่งภาคแสดงก็จะย่อลงไปอีกมีอะไรบ้างภาคแสดงยกมือสูงๆตอบเลยค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ภาคแสดงยังแยกย่อยออกไปเป็นอะไรได้อีกคะ
4: คือบุคคลนั้นทำอะไรอยู่ครับ
0: เราใช้คำว่าอะไรคะน้องอีฟน้องอีฟลองสิคะภาคแสดงคืออะไรคะ
3: กริยาและกรรมค่ะ
0: กริยาและกรรมเก่งมากๆปรบมือให้น้องอีฟนี่เลยนะคะประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานภาคแสดงซึ่งภาคแสดงก็จะแยกย่อยนะคะไปเป็นกริยาและกรรมซึ่งประโยคนะคะสามารถมีเพียงแค่ประธานและกริยาได้นะคะเด็กๆบางทีอาจจะไม่ต้องมีกรรมมารองรับมีกรรมหรือว่าเป็นผู้กระทำอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาแยกส่วนประกอบของประโยคประโยคแรกอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
7: เด
0: ็กๆเล่นชิงช้าภาคประธานคือผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆเด็กๆเล่นชิงช้าใครสิ่งอะไรคำว่าอะไรที่เป็นประธาน ค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
7: เด็ก
0: เด็กเป็นประธานและภาคแสดงคืออะไรคะ

0: เล่นชิงช้าเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยคำว่าเล่นชิงช้ากริยาคืออะไรกริยาคืออะไรกริยาคือเล่นแล้วชิงช้าเป็นอะไรคะเป็นกรรมเด็กออกเสียงใหม่ค่ะกรรม
1: กรรม
0: เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวถามเป็นกลุ่มคำต่อไปเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะประโยคนี
1: ้
0: น้องใส่เสื้อพละอะไรเป็นประธาน
1: น
0: ้
1: อง
0: น้องนะคะภาคแสดงคืออะไรคะใส่เสื้อพละเก่งมากๆเลยนะคะคำไหนที่เป็นคำกริยาคำว่าอะไรคะใส่เก่งมากใส่เป็นคำกริยานะคะเสื้อพละเป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นรอหันเราออกเสียงอันเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงว่าอะไรคะกรรมออกเสียงหนึ่งครั้ง
1: กร
0: รมนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปประโยคต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะออกเสียงค่ะออกเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะออกเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: สุดาล
0: ้
1: างจาน
0: กลุ่มที่3บอกครูแหม่มหน่อยประธานคืออะไรคะสุดาภาคแสดงคืออะไรคะ
1: ล
0: ้างจานเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่2ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะใครเป็นประธานเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะอะไรเป็นภาคแสดงคะ
1: เย
0: ็
1: บผ้า
0: เย็บผ้าเก่งมากๆเลยค่ะง่ายไหมคะเด็กๆไหนใครว่าง่ายบ้างยกมือไม่ยากนะคะในเรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะต่อไปเอามือลงค่ะประโยคต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะบอกหน่อยค่ะประธานคืออะไรคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูคุณครูภาคแสดงคืออะไรคะ
1: อ่านหน
0: ัง
1: ส
0: ื
1: ออ
0: ่านหนังสือเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบคะกลุ่มที่1อ่านประโยคนี้ค่ะ
1: นกบ
0: ิน นกบินคุณแม่มีคำถามนกบินเป็นประโยคหรือเปล่าเราฟังแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะใครคิดว่าได้ใจความที่สมบูรณ์ยกมื มีดาเนียคนเดียวกับทีทัศน์ใครคิดว่าอ่านแล้วไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ยกมือน้องกิ่งก้าวเลือกอะไรคะน้องกิ่งก้าวไม่ยกมือเลยค่ะเอามือลงค่ะเด็กๆลองดูนกบินมีเพื่อน2คนบอกว่านกบินสามารถเป็นประโยคได้ครูแหม่มบอกว่าประโยคเนี่ยแบ่งเป็นภาคแสดงภาคประธานกับภาคแสดงใช่ไหมคะซึ่งภาคแสดงอาจจะมีเพียงแค่กริยาเด็กๆลองดูนกบินแล้วนกคำไหนที่เป็นคำกริยา
1: บ
0: ิน แสดงว่านกบินเป็นประโยคหรือเปล่า
1: เป
0: ็นนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆทำความเข้าใจใหม่นะคะค่อยๆทำความเข้าใจนะประโยคสามารถมีเพียงแค่ภาคประธานประโยคสามารถมีเพียงแค่ภาคประธานนะคะและภาคแสดงที่เป็นกริยาได้มาดูคำว่านกบินประโยคที่ว่านกบินประธานคืออะไรประธานคือนกประธานคือนกนะคะแล้วภาคแสดงคืออะไรคะคำว่า
1: บ
0: ินเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆอ้อมร้องเพลงกลุ่มไหนจะตอบดีคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อ้อมร้องเพลงประธานคืออะไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยประธานคืออ้อมภาคแสดงคืออะไรคะ
1: ร
0: ้
1: องเพลง
0: ร้องเพลงเก่งมากๆรับไปเลย10คะแนนนะคะต่อไปกลุ่มนี้ใครดีคะกลุ่มที่5น้องปลื้มยกมือก่อนเลยนะคะประโยคนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องปลื้มออกเสียงพร้อมกันค่ะกลุ่มที่5
1: หญ
0: ิงร้องไห้คำไหนเป็นประธาน
1: หญ
0: ิงแล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
1: ร
0: ้องไห้แง่ๆนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่3กลุ่มที่3ขอเสียงดังๆเลยนะคะกลุ่มที่3ประโยคนี้ออกเสียงว่า
1: ตกใจ
0: ขออีก1

0: ทานคืออะไรคะสมใจเก่งมากภาคแสดงคืออะไรคะนอนหลับยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมีใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคการแยกส่วนประโยคภาคประธานกับภาคแสดงบ้างเด็กๆปลายทางมีใครยังไม่เข้าใจไหมคะบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ยากนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมห้องเรียนของฉันเด็กๆลองสำรวจห้องเรียนของเราว่าห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมีอุปกรณ์การเรียนหรือเปล่ามีสิ่งที่ติดอยู่ตามห้องเรียนของเราหรือเปล่ามีกรอบรูปหรือเปล่ามีพัดลมหรือเปล่าแล้วให้เด็กๆลองแต่งประโยคคนละ1ประโยคคิดไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลองแต่งประโยคได้เลยค่ะ1นาทีค่ะคิดไว้ในใจนะคะแล้วลองแยกส่วนประกอบของประโยคด้วยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะมีใครยังไม่ได้ประโยคมีใครยังไม่ได้ประโยคไหมคะเร่งมือเลยค่ะดินสอก็ได้ยางลบก็ได้สมุดก็ได้แบบฝึกก็ได้อะไรก็ได้เลยที่อยู่รอบตัวเรานะคะครูแหม่มได้ไหมแต่งประโยคเป็นครูแหม่มได้ไหมคะได้เด็กๆถ้าครูแหม่มสวยครูแหม่มสวยรู้หรือยังว่าครูแหม่มทำอะไรยังไม่รู้แสดงว่าเป็นประโยคได้ยังคะยังเอาใหม่ครูแหม่มทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรก็ได้ครูแหม่มสอนเด็กๆ เก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามเด็กๆเอามือของเรามาวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกนะคะเลขที่แรกถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์สิ่งที่เด็กๆจะแต่งให้ลองหยิบอุปกรณ์ออกมาด้วยนะคะเลขที่แรกที่จะได้ออกมาเลขที่6ค่ะใครเอ่ยตะวันออกมาหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมาเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องตะวันประโยคที่น้องตะวันแต่งน้องตะวันมองเพื่อนที่อยู่ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะคำว่าอะไรคะหยิบอุปกรณ์ไหนอุปกรณ์มีอุปกรณ์ไหมไม่มีนะคะแต่งให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
1: ฉันเข้าห้องเรียน
0: ฉันเข้าห้องเรียนมองกล้องอีกหนึ่งครั้งค่ะรอเลย1 2 3
1: ฉันเข้าห้องเรียน
0: ฉันเข้าห้องเรียนเป็นประโยคหรือเปล่าเป็นนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะคะฉันเข้าห้องเรียนน้องตะวันบอกคุณแม่หน่อยคำไหนที่เป็นประธาน
1: ฉัน
0: แล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
1: เข้าห้องเรียนครับ
0: เก่งมากค่ะฉันเด็กๆคนอื่นคิดประโยคไว้เลยนะคะนี่เก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องตะวันค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคนที่จะได้ออกมาคือคนที่เลขที่เด็กๆปลายทางด้วยนะคะขอผู้หญิงบางเลขที่17ค่ะใครเอ่ยออกมาเลยค่ะนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะประโยคของหนูคืออะไรคะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางค่ะ
1: ครูแม่มสอนอ่านหนังสืออ
0: ะไรนะคะ
1: ครูแม่มสอนอ่านหนังสือ
0: ครูแม่มสอนอ่านหนังสือเป็นประโยคหรือเปล่าเป็นประโยคไหมคะเป็นนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วน้องตอบครูแม่มหน่อยค่ะครูแม่มสอนอ่านหนังสืออะไรที่เป็นประธาน
1: ครูแม่ม
0: อะไรเป็นภาคแสดงคะ
1: ส สอนอ่านหนังสือค่ะ
0: สอนอ่านหนังสือเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยครูแมมสอนอ่านหนังสือนะคะ

0: เหมือนกลุ่มที่2จะยังคิดประโยคไม่ได้ใช่ไหมคะทำไมยังมีเสียงเอ่ยเด็กๆออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ครูแม่สอนอ่านหนังส
0: ือ เก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาคือเลขที่คุณแม่แอบเห็นมีเพื่อนเรียกว่าแอบหยิบอุปกรณ์นะคะถ้าทางจะน่าจะอยากออกมาใช่ไหมคะปรบมือให้น้องสตางค์ค่ะมาเลยค่ะเมื่อกี้มีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วน้องหยิบกระเป๋าทำไมคะน้องสะพายกระเป๋าทำไมเอ่ยออกมาเลยค่ะไหนๆก็อยากออกมาแล้วให้หยิบกระเป๋าด้วยหยิบกระเป๋าออกมาด้วยแล้วแต่งประโยคคำที่มีคำว่ากระเป๋าเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาเลยค่ะปรบมือให้น้องสตางค์ค่ะหยิบกระเป๋าออกมาด้วยค่ะประโยคที่หนูจะแต่งนี่เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะประโยคที่หนูจะแต่งคือคำว่า
2: ฉันถือกระเป๋าค่ะ
0: ฉันถือกระเป๋าถ้าถือเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้ต้องอะไรคะสะพายขอใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ฉันสะพายกระเป๋า
0: ฉันสะพายกระเป๋าเก่งมากประมือให้น้องสตางค์ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะฉันสะพายกระเป๋าฉันสะพายใครสะกดคำว่ากระเป๋าให้คุณแหม่มฟังได้บ้างกรออักระปอเอาเปาไม้จัตวาเป๋าเลขที่2ใครเอ่ยเลขที่2ไม่มาเลขที่3เลขที่3ตอบคุณแหม่มหน่อยค่ะน้องปื้มตอบคุณแหม่มก่อนฉันสะพายกระเป๋าคำไหนที่เป็นประธาน
3: ครับ
0: ฉันคำไหนคำไหนที่เป็นภาคแสดงบ้างคะ
3: สะพายกระเป๋าครับ
0: สะพายกระเป๋าแล้วย่อยไปอีกสะพายกระเป๋าคำไหนที่เป็นคำกริยา
3: สะพายครับ
0: สะพายคำไหนที่เป็นกรรม
3: กระเป๋าครับ
0: กระเป๋าเก่งมากประมือให้น้องปื้มค่ะเก่งแบบนี้ออกมาแต่งประโยคด้วยค่ะปรบมือต้อนรับน้องปลื้มหน่อยค่ะมาเลยค่ะน้องปลื้มประโยคของน้องปลื้มเกี่ยวกับคำว่าอะไรคะ
3: ฉันอ่านหนังสือครับ
0: ประโยคคือฉันอ่านหนังสือนี่ทำท่าทางประกอบด้วยนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปลื้มค่ะฉันอ่านหนังสือเด็กๆถ้าเปลี่ยนจากฉันประธานเนี่ยถ้าแทนตัวเราสามารถใช้คำได้หลากหลายเลยนอกจากฉันเป็นอะไรอีกได้บ้างคะคำสรรพนามเช่นหนูผม
1: เรา
0: เป็นชื่อได้ไหมคะปลื้มสะพายกระเป๋าได้ไหมคะปลื้มสะพายกระเป๋าได้ไหมได้นะคะปลื้มสะพายกระเป๋าไม่ใช่ปลื้มสะพายกระเป๋าปลื้มทำอะไรนะปลื้มอ่านหนังสือเด็กๆออกเสียงประโยคของน้องปีโป้หนึ่งครั้งค่ะ1 2 3

0: ใช่น้องปีโป้น้องสตาร์นะคะคุณแหม่มสับสนนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะคุณแหม่มจะมีเรียกว่าเป็นประโยคมาให้แล้วให้เด็กๆลองแยกภาคประธานกับภาคแสดงนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะร้อยยี่สิบห้าค่ะอยู่หน้าไหนเอ่ยแล้วรับประทานส้มตำคำไหนที่เป็นคำกริยารับประทานเก่งมากๆค่ะเขียนได้เลยข้อที่2ส้มซื้อผลไม้ภาคแสดงคือคำว่าอะไรบ้างภาคแสดงส้มซื้อผลไม้
1: ซ
0: ื้
1: อผลไม
0: ้ซื้อผลไม้เก่งมากค่ะคุณแม่ทอดปลาคุณแม่ทอดปลาใครจะตอบได้บ้างประธานคืออะไรคุณแม่ทอดปลาน้องกินก้าวค่ะคุณแม่เป็นประธานแล้วภาคแสดงคืออะไรทอดปลาเก่งมากค่ะน้องจันเจ้าเล่งมือเลยค่ะเด็กๆตัวตรงนะคะเวลาทำงานน้องประกอบเวลาทำงานชอบไม่นั่งตัวตรงถ้าไม่นั่งตัวตรงเนี่ยระวัง

ตรงๆค่ะเด็กๆเวลาทำนะคะคุณครูเคยสอนว่าให้เด็กๆขอยิ้มก่อนนะคะให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะเช่นข้อแรกหนูนารับประทานส้มตำเด็กๆแยกให้เสร็จเลยในข้อแรกประธานคือหนูนาภาคแสดงคือรับประทานส้มตำไม่ให้เด็กๆเขียนแยกเป็นประธานแบบนี้นะคะเป็นการทำงานแบบไม่เป็นระบบนะคะทำให้เสร็จทีละข้อนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะนั่งตัวตรงค่ะน้องสตางค์ไปถึงข้อ3แล้วนะคะเด็กๆเร่งมือเลยใช่ไหมคะน้องสตางค์เขียนลายมือให้สวยด้วยนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดที่คุณครูให้มาน้องจักรพรรดินั่งตัวตรงเก้าอี้เอาเข้าไปอีกค่ะ

ล้วหรออ่ะสะกดให้เพื่อนฟังคำว่าปลาอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3

0: จกรรมเซอร์ไพรส์เด็กๆด้วย
1: ขอยิ้มหน่อยนะคะ
0: เลขมือเลยค่ะ

ีทัศน์เสร็จแล้วเหรอคะฝึกอ่านประโยคอีกหนึ่งรอบนะคะน้องมอสฝึกอ่านประโยคก่อนนะคะเดี๋ยวคนที่จะได้ออกมานำเสนอมีน้องทีทัศน์มีน้องมอสเดี๋ยวจะดูว่าใครเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมานำเสนอนะขอยืมหน่อยนะคะขอยืมอันนี้หน่อยได้ไหมคะน้องชัยพฤกษ์คนที่3น้องปลื้มคนที่4

น้องเบิ้ลคนที่5ขอเพียงแค่10คนเท่านั้นอ่ะมีหน้าหลังด้วยนะคะเด็กๆลองดูนะมี10ข้อนะทำให้เสร็จนะคะถึงคนที่เท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้น้องเบิ้ลคนที่เท่าไหร่น้องเบิ้ลน้องเบิ้ลคนที่5อ่ะน้องกล้าคนที่6

0: ใครอีกอ่ะเจ้านายคนที่8เมเมคนที่9ข้าวหอมคนที่อ่ะเอาใครดีอ่ะธนพรอ่ะคนที่10เด็กๆวางดินสอหมดเวลาค่ะหมดเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยของเรานะคะข้อแรกอ่ะ1ถึง10เมื่อสักครู่นี้เรียงออกมาได้เลยค่ะคุณครูเรียกชื่อใครบ้างมาได้เลยค่ะมาได้เลยมาด้านนี้ค่ะ
1: ค
0: น
1: ที่4คนที่3คนที่6คนที่3
0: คนที่1ไม่ต้องออกมาค่ะมาเลยคนที่1นะคะเด็กๆลองดูข้อแรกหนูนารับประทานส้มตำไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเรียงแล้วค่ะฟังเพื่อนนะคะข้อที่1ค่ะหนูนารับประทานส้มตำประทานคืออะไรคะ
2: หนูนาครับ
0: หนูนาภาคแสดงคืออะไรคะ
2: รับประทานส้มตำครับ
0: รับประทานส้มตำเก่งมากๆประมือให้ทีทาค่ะข้อต่อไปน้องมอสอ่านประโยคนี้ค่ะ
3: ส้มซื้อผลไม้
0: ส้มซื้อผลไม้ประทานคืออะไรคะ
3: ส้ม
0: ภาคแสดงคืออะไรคะ
3: ซื้อผลไม้
0: ซื้อผลไม้ยอดเยี่ยมมากๆเลยประมือให้น้องมอสค่ะต่อไปน้องชัยพฤกษ์อ่านประโยคที่3ค่ะ
4: คุณแม่ทอดปลา
0: คุณแม่ทอดปลาประธานคืออะไรคะ
4: คุณแม่
0: คุณแม่ภาคแสดงคือ
4: ทอดปลา
0: ทอดปลาเก่งมากประมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ
5: เป็ดตัดกระดาษ
0: เป็ดตัดกระดาษประธานคืออะไรคะ
5: เป็ด
0: เป็ดภาคแสดงคืออะไรเอ่ย
5: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษเก่งมากประมือให้น้องปลื้มค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะน้องเบิ้ล
6: พ่อปลูกผักบุ้งครับ
0: พ่อปลูกผักบุ้งนะคะประธานคือ พ่อภาคแสดงคือ
6: ปลูกผักบุ้งครับ
0: ปลูกผักบุ้งเก่งมากมาประมือให้น้องเบิ้ลค่ะต่อไปน้องกิตินันค่ะน้องกล้าของเราข้อที่6ค่ะประโยคคือ
7: ลุงมีสร้างบ้าน
0: ลุงมีสร้างบ้านลุงมีคือใคร
7: ชื่อประธานค่ะ
0: ลุงมีคือประธานเป็นชื่อคนนะคะภาคแสดงคือ
7: สร้างบ้าน
0: สร้างบ้านยอดเยี่ยมมากประมือให้น้องกล้าค่ะหันไปดูมองเพื่อนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเด็กๆปลายทางออกมาเฉลยด้วยนะต่อไปน้องค่ะข้อที่7ค่ะ
8: การตาเห็นนก
0: การตาเห็นนกประธานคืออะไรคะน้องเจ้านาย
8: การตา
0: การตาภาคแสดงคือ
8: เห็นนก
0: เห็นนกเก่งมากประมือให้น้องเจ้านายค่ะต่อไปน้องกิ่งก้าวค่ะข้อที่8ค่ะ
9: ป้าแวะไปตลาด
0: ป้าอะไรนะคะ
9: ป้าแวะไปตลาด
0: อ่านคำอีกทีนึงค่ะดูคำอีกทีนึงนะ
9: ป้าแวะไปตลาด
0: ป้าแวะไปตลาดยังไม่ถูกป้าเลยคะเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยเร็วป้าแววเอาใหม่นะคะอ่านประโยคนี้ค่ะ
9: ป้าแววไปตลาด
0: ป้าแววไปตลาดประธานคือ
9: ป้าแวว
0: ป้าแววภาคแสดงคือ
9: ไปตลาด
0: ไปตลาดเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะต่อไปน้องเมย์ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะ
10: เขานอนหลับ
0: เขานอนหลับประธานคืออะไรคะ
10: เขาค่ะ
0: เขาภาคแสดงคือ
10: นอนหลับ
0: นอนหลับเก่งมากมากปรบมือให้น้องเมย์ค่ะและสุดท้ายน้องธนพรประโยคนี้ค่ะ
11: ลุงดำซ่อมรถ
0: ลุงดำซ่อมรถประธานคือ
11: ลุงดำ
0: ลุงดำภาคแสดงคือ
11: ซ่อมรถ
0: ซ่อมรถเก่งมากมากค่ะปรบมือให้น้องธนพรและเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆปลายทางที่เสร็จด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเด็กๆบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเด็กๆวางดินสอค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยคประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประธานกับอะไรคะภาคแสดงซึ่งภาคแสดงก็จะแยกย่อยออกไปมีอะไรบ้างนะกริยากับกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยซึ่งวันนี้ครูแหม่มมีเซอร์ไพรส์เด็กๆด้วยวันนี้นี่เลยนะคะเด็กๆคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเลือกอุปกรณ์คุณแหม่มจะมีในใจ1 2 3 4 5อุปกรณ์จะอยู่ในใจของคุณแหม่มเดี๋ยวดูว่าเด็กๆเลือกอะไรเลือกแล้วได้อะไรทุกคนในกลุ่มจะต้องแต่งประโยคนั้นได้มั้ยคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มแรกที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข2 ชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้กลุ่มที่สามแต่งประโยคค่ะกลุ่มที่สามมีไม้ไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่สามมาเอาไม้ค่ะกลุ่มที่สามแต่งประโยคพร้อมกันหนึ่งสองสาม
12: ฉันยืมมี
0: ฉันอะไรคะไหนใครจะตอบเอาหนึ่งคนค่ะเลือกมาหนึ่งคน
13: ฉันมีดินสอ
0: ฉันมีดินสอประธานคืออะไรคะ
13: ฉัน
0: ฉันภาคแสดงคือ
13: มีดินสอ
0: มีดินสอเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มต่อไปห้ามเอาประธานคือฉันให้เปลี่ยนประธานเป็นคนอื่นบ้างกลุ่มต่อไปที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่5ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขหนึ่งสิ่งของที่หนูได้คือนี่ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเด็กๆกลุ่มที่สามอันนี้คืออะไรคะกระเป๋าดินสอแต่งประโยคที่มีคำว่ากระเป๋าดินสอค่ะ
14: แก้วตามีกระเป๋าดินสอครับ
0: แก้วตามีกระเป๋าดินสอเก่งมากอะไรคือประธานคะ
14: แก้วตาครับ
0: แก้วตาภาพแสดงคือ
14: กระเป๋าดินสอครับ
0: กระเป๋าดินสอยังไม่ครบถ้วนค่ะ
14: ดินสอครับ
0: มีกระเป๋าดินสอเก่งมากประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่1ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีเอ่ยหมายเลขอะไรคะ2หรือ5ดีหมายเลข5ได้รับรางวัลใหญ่คือเก้าอี้ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าเก้าอี้ไม่เอาคำว่าฉันเป็นประธานไม่เอาคำว่ามีเป็นคำกริยาจะแต่งประโยคได้ว่าอะไรเอ่ย
15: ใบพลูนั่งเก้าอี้ค
0: ่
15: ะ
0: ใบพลูนั่งเก้าอี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องได้ใจความที่สมบูรณ์อะไรเป็นประธาน
15: ใบพลู
0: ใบพลูภาคแสดงคืออะไรคะ
15: นั่งเก้าอี้
0: นั่งเก้าอี้เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเหลือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4กลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข3คือคำว่าเพื่อนเพื่อนของเราแต่งประโยคค่ะน้องอีฟ1 2 3ใช้ไมค์ได้ค่ะใช้ไมค์นะคะ
16: หนูเล่นกับเพื่อน
0: ๆหนูเล่นกับเพื่อนๆได้ใจความที่สมบูรณ์มั้ยคะได้เยี่ยมยอดเลยอะไรคือประธานคะกลุ่มที่4
16: หนูค่ะ
0: หนูอะไรเป็นภาคแสดงคะ
16: เพื่อนๆค่ะ
0: อะไรนะคะ
16: เล่นกับเพื่อนๆ
0: เล่นกับเพื่อนๆเก่งมากประมือให้กลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายหมายเลขอะไรนะคะหมายเลขอะไรที่ยังไม่ได้เลือกเหลือ1เพียงแค่1หมายเลขนะคะก็คือนี่ค่ะอะไรเอ่ยยางลบแต่งประโยคที่มีคำว่ายางลบค่ะอะไรนะคะฉันจับย้ายเอาไม่เอาคำว่าฉันค่ะเอาประธานคนอื่น
16: ข้าวหอมจับยางลบ
0: ข้าวหอมจับยางลบอะไรเป็นประธานคะ
16: ข้าวหอมค่ะ
0: ข้าวหอมอะไรเป็นภาคแสดง
16: จับยางลบ
0: จับยางลบเก่งมากๆประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาแต่งประโยคแบบจริงจังแล้วนะคะในเรื่องประโยคน่ารู้นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องแต่งประโยคนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะจะเชื่อมโยงไปสู่ในบทเรียนของวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานหรือภาคแสดงที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นกริยาและกรรมนั่นเองนะคะฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
17: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้พบกับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือคุณครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วครับนักเรียนเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับได้นำตารางนะครับที่เราเคยบันทึกผลไว้ในชั่วโมงที่แล้วมาให้นักเรียนได้ดูก่อนว่าตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4 5เนี่ยเราบันทึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆในตอนนี้มาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับจากคำถามกับนักเรียนวันนี้เนี่ยให้นักเรียนลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตดูนะครับนักเรียนลักษณะของสิ่งมีชีวิตคืออะไรครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้เห็นกลุ่ม4ยกมือก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม4ไหนลองตอบคำถามข้อนี้ดูครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตน้ำโมคิดว่ามีอะไรบ้างครับลูก
2: เดินได้ครับ
1: เดินได้ครูจะเขียนคำตอบไว้เลยนะครับเดินได้เดินได้กลุ่มต่อไปกลุ่มไหนนะกลุ่มที่1เนาะกลุ่มที่1ตอบว่านอกจากเดินได้แล้วยังมีลักษณะอะไรอีกลูก
3: อ้าปากได้ครับ
1: อ้าปากอะไรนะอ้าปากได้เขียนคำตอบไว้ก่อนเลยอ้าปากได้กลุ่มต่อไปครับกลุ่ม2กลุ่ม2
4: รับประทานอาหารได
1: ้รับประทานอาหารได้คุณครูขอเขียนสั้นๆว่ากินอาหารกินอาหารกินอาหารกินอาหารกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ตอบว่าอย่างไรครับ
5: ขยับตัวได้ค่ะ
1: ขยับได้ขยับได้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ตอบว่าอย่างไรครับกลุ่มที่3ตอบว่าอย่างไรนะ
6: พูดไม่ได้ค่ะ
1: พูดไม่ได้ขอบคุณมากครับพูดไม่ได้คำตอบทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆแต่ละกลุ่มจำคำตอบของตัวเองด้วยนะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราตอบมาทั้งเดินได้ปากกินอาหารขยับได้และพูดไม่ได้เนี่ยเราไปพิสูจน์กันในกิจกรรมของเรากันต่อเลยครับเด็กๆแล้วลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตล่ะลูกเอามือจับหูเอามือจับไหล่1 2 3กลุ่ม1ยกก่อนเปลี่ยนเพื่อนบ้างลูกเปลี่ยนเพื่อนบ้าง

0: ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตที่หนูคิดว่าเป็นยังไงครับ
1: เคลื่อนไหวไม่ได้
0: เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้อ่ะกลุ่มต่อไปลูกกลุ่มที่เท่าไหร่ดีอ่ะกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2มีอะไรอีกลูกลักษณะ
1: พูดไม่ได้
0: พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้กลุ่ม3ครับเตรียมคำตอบไว้เลยกลุ่ม3ตอบว่ากลุ่ม3ตอบว่ายังไงครับ
2: เติบโตไม่ได้ค่ะ
0: เติบโตไม่ได้อ่ะเติบโตไม่ได้กลุ่ม4ครับกลุ่ม4กลุ่ม4ตอบว่าอย่างไรดีครับกลุ่ม2ตอบแล้วลูกกลุ่ม4ว่าอย่างไรครับ
3: กินอาหารไม่ได้ครับ
0: กินอาหารไม่ได้อ่ะกินไม่ได้อ่ะเขียนสั้นๆนะกินไม่ได้อ่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5กลุ่ม5ครับกลุ่ม5ตอบว่าอย่างไรครับ
4: ขยับไม่ได้ครับ
0: ขยับไม่ได้อ่ะคุณครูขออนุญาตไม่เขียนนะเพราะว่าพื้นที่ในกระดานไม่พอแล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราจำแนวคำตอบเหล่านี้ไว้นะครับเด็กๆ ว่า ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตคือเคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้เติบโตไม่ได้และกินไม่ได้เนี่ยจะใช่ตามที่เราคิดไว้หรือไม่นะครับเราไปหาคำตอบกันเลยครับจากกิจกรรมของเรากิจกรรมรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะครับเราไปต่อเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้ระบุลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้นนะครับ ซึ่งวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่62นะครับวิธีทำในวันนี้เด็กๆในห้องต้นทางลองอ่านข้อที่2ให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยครับพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมครับกลุ่ม3ครับไม่เล่นนะลูกกลุ่มที่เหลือด้วยนะลองอ่านให้เพื่อนปลายทางให้ฟังหน่อยครับพร้อมกัน3 2 1อ่านเรื่องลักษณะทุกกลุ่มเก่งมากครับคุณครูทวนให้อีกหนึ่งรอบอ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วนนะครับและพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมกับบันทึกผลนั่นเองครับนั่นก็คือวันนี้เด็กๆจะได้อ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วนเรามาดูกันว่าปุกปุยจอมป่วนเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กๆและข้อที่3นะครับเดี๋ยวครูอ่านให้เลยนะเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับเอาล่ะเด็กๆครับวิธีทำทั้ง2ข้อนะครับเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจะจำได้หรือไม่เราไปทบทวนจากการอ่านนะครับนักเรียนจะได้อ่านเรื่องอะไรตอบพร้อมกันว่าเรื่องของเป็นเรื่องของปุกปุยจอมปุกปุยจอมป่วนนะครับเด็กๆมีภาพแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับของใครลูก
5: ปุกป
0: ุ
5: ย
0: เป็นเรื่องของปุกปุยที่เป็นอะไรครับเนี่ยในภาพเนี่ยเป็นเรื่องของสุนัขแน่นอนว่าเรามาดูกันนะครับปุกปุยจอมป่วนจะเป็นเนื้อหาอย่างไรเมื่ออ่านแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อลูกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มอื่นๆนะครับงดใช้เสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนะตอบเลยครับ
1: พูดคุยค่ะ
0: อ่านแล้วพูดคุยกับอะไรครับพูดคุยอะไรนะไม่เป็นไรลูกหนูตอบว่าพูดคุยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำตอบจะถูกต้องหรือไม่พูดคุยถูกต้องครับแต่พูด

0: ุยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับยังไม่หมดนะเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้วนักเรียนจะต้องสรุปเกี่ยวกับอะไรครับไหนใครตอบข้อนี้ได้เอาจักรพรรดิจักรพรรดิช่วยกันตอบหน่อยครับเปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้วจะต้องสรุปเกี่ยวกับอะไรลูก
1: กับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตครับ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับให้สรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตครับหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องของปุกปุยครับเนื้อเรื่องของปุกปุยเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่65ถึง66นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาทำใบงานในหน้าที่67กันเลยเรามาดูกันว่าใบงานของเราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างครับข้อที่2ลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆจากเรื่องปุกปุยจอมป่วนนะครับโดยให้นักเรียนนะครับขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องหน้าลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆ ในภาพตรงนี้ครับก็จะบอกว่าแต่ละภาพเนี่ยเป็นภาพของอะไรอย่างเช่นภาพนี้จะเป็นภาพของสุนัขนะครับสุนัขเนี่ยนะครับสามารถกินอาหารได้ไหมถ้าเด็กเรียนบอกว่ามันสามารถกินอาหารได้ก็ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้เลยมาดูซิว่าสืบพันธุ์ได้ไหมเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งตอบตอนนี้ลูกเรายังไม่ได้ทำกิจกรรมเลยนะเจริญเติบโตหายใจตอบสนองต่อสิ่งเร้าและขับถ่ายได้หรือไม่นะครับลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่คิดว่าเป็นลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งต่างๆได้เลยนะครับเราจะทำแบบนี้อยู่นะครับทั้งหมดจำนวน5ข้อครับเด็กๆเรามาดูกันว่า5ข้อนี้มีอะไรบ้างแก้วและพ่อนี่คือตัวละครนะครับอีกตัวนึงนะครับในเรื่องนี้แน่นอนเรามาดูกันว่าแก้วและพ่อเนี่ยสามารถทำได้ตามลักษณะที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะครับกะลามะพร้าวกบและแมลงนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อวันนี้เด็กๆเราไปดูกันต่อเลยสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้กิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเนื้อเรื่องของปุกปุยจอมป่วนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมกับบันทึกผลนะครับเราจะบันทึกผลลงในใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่67ครับส่วนของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูให้นักเรียนอ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วนและให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับจากนั้นให้บันทึกผลและข้อที่2นะครับขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมคุณครูคอยช่วยเหลือนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยได้อ่านเนื้อเรื่องของปุกปุยแล้วก็ได้ทําใบงานด้วยความกระตือรือร้นด้วยนะครับเอาล่ะกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนไปอ่านเรื่องก่อนนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้ยังไม่ต้องหยิบใบงานขึ้นมานะลูกเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องจากที่คุณครูจะให้ดูแล้วกันนะครับเรามาดูครับเนื้อเรื่องของปุกปุยจอมป่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูฟังนะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านช้าๆและให้นักเรียนฝึกกับใจความสำคัญเพราะว่าเมื่อคุณครูจบแต่ละย่อหน้าแล้วคุณครูจะมีคำถามแทรกในระหว่างที่อ่านด้วยนะครับฉะนั้นถ้านักเรียนตั้งใจในการฟังของคุณครูเนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้แน่นอนครับพร้อมไหมครับกลุ่ม1พร้อมไหมครับกลุ่ม2พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: และทุกกลุ่มพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะไม่คุยกันในขณะที่คุณครูเนี่ยกำลังอ่านเรื่องปุกปุยให้ฟังนะครับสัญญา

0: านะครับสัญญาได้เลยมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวครูขออนุญาตชี้ไปด้วยนะเรามาดูในเรื่องของปุกปุยครับเงียบฟังนิดนึงทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มครับฟังนะมาเริ่มกันครับปุกปุยไม่ต้องอ่านตามลูกไม่ต้องอ่านตามครูอ่านให้ปุกปุยเป็นสุนัขตัวโปรดของทุกคนในบ้านแก้วตัวละครใหม่นะเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆร่างกายผอมโซและหายใจหอบแก้วคอยดูแลและให้กินอาหารจนปุกปุยแข็งแรงขึ้นหายใจเป็นปกตินะครับจบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับเนื้อเรื่องของปุกปุยเรามาดูตอนนี้ครับจนตอนนี้ปุกปุยเจริญเติบโตเป็นสุนัขตัวใหญ่และได้พบกับปูเป้สุนัขเพศเมียจึงได้สืบพันธุ์และมีลูกเล็กเรามาดูดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยจะมีความเข้าใจในเนื้อเรื่องของปุกปุยไหมครับมาดูคำถามข้อที่1ลูกคำถามข้อที่1ถามว่ากลุ่ม2ครับเงียบฟังนิดนึงนะร่างกายของปุกปุยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างใครจะตอบคำถามข้อนี้โอ้โหอยากตอบทุกกลุ่มเลยกลุ่ม1ลองทีละข้อลูกร่างกายของปุกปุยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างลองตอบที่ด้านนี้
1: เจริญเติบโตค่ะ
0: มีการเจริญเติบโตขึ้นจากเป็นยังไงนะตอนแรกปุกปุยเป็นไงนะ
1: ผอมโซตัวเล็ก
0: ผอมโซแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงต่อ
1: ตัวเล็ก
0: ปุกปุยเป็นไงลูกเป็นยังไงสุนัขเป็นยังไงเป็นสุนัขตัว
1: ผู
0: ้เป็นตัวผู้อยู่แล้วลูกสุนัขเป็นตัวใหญ่ขึ้นกินอะไรกินอาหารได้แล้วก็หายใจเป็นไง
1: ปกติ
0: หายใจปกตินะครับข้อที่2แก้วดูแลปุกปุยอย่างไรให้อะไรครับตอบพร้อมกันว่าให้ปุกปุยได้กินอาหารข้อที่3ครับฟังดีๆนะการที่ปุกปุยและปูเป้มีลูกได้เราเรียกว่าอะไรลูกเก่งมากครับเด็กๆและข้อที่4การที่ปุกปุยและปูเป้สืบพันธุ์กันทำให้เกิดสิ่งใดขึ้นเกิดลูกอะไรลูกตัวเล็กลูกสุนักเป็นลูกสุนัขนะครับเอาล่ะทุกข้อเนี่ยเด็กๆ เข้าใจกันทุกคนเลยไปดูเนื้อหากันต่อครับทั้งหมดเงียบฟังเนื้อหากันต่อนะครับเช้าวันหนึ่งขณะที่แก้วกับคุณพ่อมีคุณพ่อเข้ามาเพิ่มเข้ามาแล้วนะกำลังกินอาหารคุณพ่อก็พูดกับแก้วว่ากินเยอะๆนะลูกจะได้โตเร็วๆพร้อมกับตักอาหารให้แก้วเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่คุณพ่อกับแก้วเนี่ยกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ร่วมกันนะครับคุณพ่อก็พูดกลับมาว่ากินเยอะๆนะลูกจะได้โตเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับไปดูเนื้อหากันต่อตรงนี้นะครับทันใดนั้นฟังนะเด็กๆทันใดนั้นแก้วกับคุณพ่อก็ต้องตกใจเพราะได้ยินเสียงปุกปุยและลูกๆเห่าอยู่ที่สนามหญ้าจึงรีบวิ่งออกมาดูจนหายใจแทบไม่ทันและเห็นว่าปุกปุยกำลังเห่ากะลามะพร้าวแล้วก็เดินวนไปวนมาตาก็จ้องไปที่กะลามะพร้าวเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือว่าพ่อกับแก้วเนี่ยแบบรีบวิ่งมาเลยรีบวิ่งมาหาดูมาดูปุกปุยเพราะว่าปุกปุยกับลูกๆกำลังอะไรครับ
2: เห่าก
0: ำลังเห่ากันอยู่บริเวณสนามหญ้าก็กำลังเห็นว่ากะลามะพร้าว

0: นะครับอาจจะมีการขยับเนาะเห่ากะละมะพร้าวแล้วก็เดินวนไปวนมานะครับเนื้อเรื่องประมาณนี้ทีนี้มาถามคำถามดีกว่านะครับข้อที่1เพราะเหตุใดคุณพ่อจึงบอกแก้วเนี่ยให้กินข้าวเยอะๆตอบพร้อมกันว่า
1: เพราะจะได้โตไวๆ
0: ลดเสียงเบานิดนึงเพราะจะได้แล้วครับ
1: โตไวๆ
0: เพราะจะได้โตไวๆเก่งมากครับข้อที่2เหตุการณ์ใดที่ทำให้แก้วและคุณพ่อตกใจ
1: ปุกปุย
0: กำลังอะไรครับ
1: เห่าก
0: ะละมะพร้าวโอ้โหยอดเยี่ยมเลยข้อที่3เพราะเหตุใดแก้วและคุณพ่อจึงมีอาการหายใจแทบไม่ทัน
1: เพราะ
0: มีการอาการอะไรครับอาการตกใจแล้วก็เป็นไงรีบอะไรครับรีบวิ่งไปหาใครรีบวิ่งไปหาปุกปุยครับลูกๆข้อ4ปุกปุยพบอะไรและมีการแสดงอาการต่อสิ่งนั้นอย่างไรพบอะไรครับพบกะลามะพร้าวและนอกจากว่าพบกะลามะพร้าวเนี่ยมีอาการอย่างไรลูก
1: เห่าม
0: ีอาการเห่าด้วยไปดูเนื้อหากันต่อครับเด็กๆตอบได้ทุกข้อเลยเก่งมากครับไปดูเหตุการณ์ต่อยังไม่จบนะทุกคนตอนนี้ฟังเนื้อหากันต่อนะกลุ่ม2ไม่คุยกันนะลูกเรามาดูเนื้อหากันต่อครับเหตุการณ์ต่อไปพ่อจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและพูดว่าแค่กะลามะพร้าวจะเห่าทำไมทันใดนั้นกะลามะพร้าวก็ขยับและมีกบตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวก็หยุดนิ่งเหตุการณ์นี้ก็คือว่าพ่อเนี่ยเดินเข้าไปดูอะไรลูกเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็มีการพูดว่าเอ๊แค่กะลามะพร้าวเนี่ยเห่าทำไมกะลามะพร้าวก็เลยมีการขยับเขยื้อนแล้วทันใดนั้นมีอะไรออกมาม ีกบกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวครับไปดูกันต่อเนื้อหายังไม่หมดนะมาดูเนื้อหาตอนนี้กันลูกส่วนกบตัวนั้นกระโดดไปหาแมลงที่บินอยู่ใกล้ๆและเอาลิ้นตวัดกินแมลงแก้วตกใจจึงรีบวิ่งไปแอบหลังคุณพ่อปุกปุยเองก็ตกใจจนสะดุ้งโยงและถอยหลังหนีคุณพ่อจึงพูดว่าไม่ต้องตกใจไปแค่มีกบอยู่ในกะลาเองเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือว่ากบเนี่ยก็กระโดดไปหาอะไรครับลูก
1: แมลง
0: กบไปหาแมลงที่บินอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีการใช้อะไรลูกใช้ลิ้นตวัดกินแมลงตัวนั้นเลยแก้วเห็นเกิดอาการอะไรลูก
1: ตกใจ
0: กลัวเพราะว่าจึงรีบวิ่งไปแอบหลังคุณพ่อแล้วปุกปุยล่ะเกิดอาการอะไรเหมือนกัน
1: สะดุ้งโยง
0: เกิดอาการตกใจจนสะดุ้งเลยนะครับสะดุ้งโยงไปเลยนะครับแล้วก็ถอยหลังหนีพ่อก็เลยบอกว่าตกใจทำไมก็แค่มีกบอยู่เองนะครับเนื้อหาจบหรือยังนะยังไม่จบยังมีอีกต่อนิดนึงครับฟังเนื้อหาสุดท้ายแล้วลูกหลังจากนั้นปุกปุยก็รีบวิ่งไปหาลูกและขับถ่ายของเสียออกมาแก้วเห็นเช่นนั้นจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายบ้างพ่อจึงหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขก่อนจะเดินตามแก้วกลับเข้าไปในบ้านนะครับก็ปุกปุยเนี่ยมีอาการตกใจสะดุ้งโยงแล้วก็หลังจากนั้นก็รีบวิ่งไปหาลูกเลยแล้วก็มีการขับถ่ายของเสียออกมาด้วยนะครับแก้วเห็นก็เลยขอเข้าไปเข้าห้องน้ำบ้างเพื่อทำเหมือนกับสุนัขตัวนั้นเลยนะครับพ่อก็เลยหัวเราะออกมานะครับหัวเราะก่อนที่จะเดินตามแก้วกลับเข้าไปในบ้านนะครับเนื้อหาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามกันต่อครับทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเรามาตอบคำถามกันนะครับข้อที่1ถามว่า พราะเหตุใดกะลามะพร้าวจึงขยับได
1: ้มีกบ
0: เพราะมีอะไรครับมีกบอยู่ข้างในแล้วเป็นยังไง
1: กระโดด
0: กระโดดออกมาจากอะไรครับกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวถูกต้องครับข้อที่2เมื่อกบ

0: กระโดดออกมาจากกะลำมะพร้าวกะลำมะพร้าวก็จะหยุดนิ่งนะครับกระโดดออกมาแล้วตอนแรกมันก็ขยับขยื่นได้ใช่ไหมแต่พอกบกระโดดออกมาปุ๊บเกิดอาการก็คือกบขอไปครับกะลำมะพร้าวก็เลยอยู่นิ่งๆนั่นเองครับข้อที่3ถามว่าแก้วและปุกปุยแสดงอาการอย่างไรเมื่อเห็นกบไปทีละคนแก้วเกิดอาการอะไรลูกแก้วแสดงอาการไงครับเกิดอาการตกใจจึงวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่หลังคุณพ่ออ่ะแล้วปุกปุยล่ะแสดงอาการอย่างไรครับเกิดอาการตกใจสะดุ้งโหยงเลยนะครับเมื่อเห็นกบนะครับไปต่อครับข้อที่4ฟังโจทย์ข้อนี้นะค่อนข้างยาวนิดนึงการแสดงพฤติกรรมของปุกปุยเมื่อเห็นกบกระโดดออกจากกะลามะพร้าวการแสดงพฤติกรรมของกบเมื่อเห็นปุกปุยการแสดงนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าอะไรครับใครรู้ไหมข้อนี้ฟังใหม่นะการแสดงพฤติกรรมของปุกปุยเมื่อเห็นกบกระโดดออกมาจากกะลามะพร้าวการและการแสดงพฤติกรรมของกบเมื่อเห็นปุกปุยการแสดงออกนี้เราเรียกว่าอาการต่างๆอาการต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรลูกอาการกลัวอาการกลัวอาการกลัวเนี่ยเราเรียกเขาว่ายังไงลูกพอรู้ไหมอาการตกใจฟังใหม่นะอาการตกใจอาการกลัวเราเรียกรวมทั้งหมดเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับไม่เป็นไรลูกนักเรียนปลายทางสามารถตอบข้อนี้ได้ไหมลูกท่านั้นเดี๋ยวเรานะครับค่อยไปหาคำตอบกันต่อนะครับขอติดไว้ก่อนนะข้อ4ยังไม่มีใครตอบได้นะครับและข้อ5สิ่งสุดท้ายที่แก้วกับปุกปุยทำหลังจากเจอเหตุการณ์เมื่อกบในกะลาคืออะไรครับ
1: ข
0: ับ
1: ถ่าย
0: ทั้งปุกปุยปุกปุยเนี่ยไปขับถ่ายเลยแต่แก้วเป็นไงแก้วแบบอยากบอกกับพ่อว่าหนูขอไปเข้าห้องน้ำบ้างนะอยากไปขับถ่ายเหมือนปุกปุยอะไรแบบนี้นะครับเก่งมากครับทุกคนปรบมือให้กับตัวเองครับเก่งมากเลยเอาละนอกจากนั้นเนี่ยคุณครูก็มีวีดีทัศน์ AR มาให้กับพวกเราได้ศึกษาร่วมกันด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าวีดีทัศน์ AR เนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะถ้าจะไปดูนะครับปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมวิดิทัศน์ AR กันนะครับนักเรียนต้นทางก็เงียบฟังด้วยนะเพราะว่าวิดิทัศน์นี้เนี่ยไม่มีเสียงมีแต่ภาพเคลื่อนไหวให้ดูนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับ

หนึ่งปีผ่านไปนี่นี่ไงกะลามะพร้าวเรามีพ่อกับแก้มมาแล้วเห็นไหมพรึบเห็นกบกระโดดเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆ เหตุการณ์เนี่ยคล้ายๆกับที่คุณครูเล่ามาไหมเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าปุกปุยฟังนะเด็กๆทั้งหมดเงียบเราจะเห็นว่าปุกปุยเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับปุกปุยกินอะไรลูกกินอาหารแล้วก็มีการแบบเดินวนไปวนมามีการเล่นกลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุกปุยไปพบเจอกับสุนัขเพศเมียนะครับที่เป็นสีชมพูแบบนี้เนาะก็มีอะไรออกมามีลูกออกมาหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยก็มารวมกันที่กะลามะพร้าวกะลามะพร้าวมีคุณพ่อมีแก้วมาด้วยคุณพ่อกับแก้วเนี่ยก็เปิดกะลามะพร้าวดู

0: ก็จะเห็นว่ามีกบอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้วิดีโอนะครับหรือวิดีทัศน์ในการอธิบายแทนอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดได้เลยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ได้เต็ม 100% นะครับเหมือนเนื้อเรื่องเนาะก็ยกให้มาดูนะครับคร่าวๆนะครับเอาล่ะทีนี้ถึงคราวของนักเรียนแล้วให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับเบาๆครับเบาๆเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่กันครับเด็กๆครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่กันหน้า67ครับเปิดไปเลยหน้า67เจอหรือยังครับทุกกลุ่มตอนนี้ครับทุกกลุ่มงดใช้เสียงงดใช้เสียงทำงานด้วยความตั้งใจทำงานด้วยความกระตือรือร้นนะครับอ่ะคุณครูให้เวลาปฏิบัติกิจกรรมตรงนี้นะครับเริ่มปฏิบัติได้เลยไม่ต้องคุยกันนะครับเราจะไม่ทำงานโดยใช้เสียงอ่ะลองดูซิกลุ่มไหนทำได้คุณครูจะให้รางวัลกลุ่มนั้นตามที่คุณครูได้สัญญาไว้แล้วนับเลย3 2 1ลงมือปฏิบัติครับกลุ่มไหนทำงานเสียงไม่ดังเดี๋ยวครูมีรางวัลให้อันไหนดูซิกลุ่มนี้ตอบสนองต่อสิ่งเร้ายังไม่รู้ความหมายคำนี้ไม่เป็นไรหนูทำตามความคิดของตัวเองกันก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีคุณเริ่มทำได้เลยใช่เริ่มทำได้เลยลองดูสิว่าลักษณะต่างๆเนี่ยตั้งแต่กินอาหารสืบพันธุ์เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเจริญเติบโตหายใจตอบสนองต่อสิ่งแล้วหรือขับถ่ายเนี่ยเรามาดูสิว่าอันไหนที่น่าจะใช่ลักษณะของสิ่งนี้ลองทำกันนะครับไลวินไลวินทำดีๆครับไลวินไลวินตรวจสอบคำตอบดีๆนะไลวินตรวจสอบคำตอบดีๆอาจารย์เจ้าด้วยค่อยๆไล่ตรวจสอบคำตอบนะกุลด้วยนะค่อยๆตรวจสอบอะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ดูกับวันใหม่วันใหม่ให้เพื่อนดูด้วยกลุ่มสองนั่งดีๆครับนั่งดีๆนั่งดีๆลูกนี่ไงไปดูข้อต่อไปสิแก้วและพ่ออ่ะดูซิลักษณะเป็นยังไงคำนี้เหรอตอบสนองต่อสิ่งเร้าตอบสนองต่อสิ่งเร้าเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองตรวจสอบคำตอบดีๆนะตรวจสอบคำตอบดีๆนะครับเด็กๆใครอยากถามคุณครูอีกไหมกลุ่มนี้มาดูกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้ทำตามความคิดเห็นตัวเองเลยไม่ต้องลอกเพื่อนตะวันตะวันลองทำเองลูกตะวันไม่ลอกเพื่อนตะวันนั่งดีๆครับตะวันไม่ยืนนะตะวันนั่งแล้วก็นั่งทำงานด้วยตนเองนะครับไม่มีถูกมีผิดเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันอีกทีไม่ต้องดูเพื่อนแล้วนั่งทำงานตัวเองครับตอบตามความคิดเห็นตนเองเลยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ทำงานครับทีทีทำงานนะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: จักรพรรดิ
1: ยังไม่เสร็จเลย
0: โอ้โหเร็วมากรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเฉยพฤกษ์เสร็จยัง
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เฉยพฤกษ์เสร็จแล้วไม่ต้องวาดภาพเพิ่มไม่ต้องวาดภาพเพิ่มเดี๋ยวรอครูก่อนนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไหนดูซิเบิร์นทำต่อนะไปดูกบกับแมลงต่อวันใหม่วันใหม่โอเคนันทวัฒน์นันทวัฒน์ตรวจสอบคำตอบอีกทีนะดูดีๆครับหนูด้วยนะธนพรตรวจสอบคำตอบดีๆนะลูกอาจารย์เจ้ารีบลงมือแล้วรีบลงมือยังเหลือแก้วและพ่อกะลามะพร้าวกบแล้วก็แมลงอีกนะรีบทำงานนะลูกดูซีดานเนียไหนเปิดย้อนไปดูหน่อยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันอีกทีไม่เป็นไรกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้าง

0: กลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างลูกกลุ่ม3เสร็จแล้วทุกคนจริงหรอกลุ่ม4เสร็จทุกคนไหมกลุ่ม4เสร็จก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม4ทุกคนนะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่ม4คุณครูจะหารางวัลพิเศษมาให้เป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวคุณครูหามาให้ทุกกลุ่มนั่นแหละแต่ว่ากลุ่ม4เขาอาจจะได้มากกว่านิดหน่อยนะครับกลุ่ม3เสร็จเป็นที่2เสร็จเป็นลำดับที่2กลุ่ม5เสร็จแล้วหรอกลุ่ม5ลำดับที่3กลุ่มนี้เป็นลำดับที่4กลุ่ม1กลุ่ม1เสร็จหรือยังครับกลุ่ม1ยังไม่เสร็จรอเพื่อนอีกสักครู่นึงเร่งมือครับกูนเร็วๆกูนเร็วๆไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรลูกครับไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรเอาละตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันกับครูนะนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนปลายทางมาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับเด็กๆทั้งหมดเอามือลงไม่ได้พับแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดยังอยู่นะครับเด็กๆเอามือลงวางดินสอนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูครับเรามาตรวจสอบคำตอบของคุณครูกันนะครับเรามาดูกันว่าสุนัขเนี่ยมีลักษณะที่บอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะครับมาเริ่มจากการกินอาหารสุนัขกินอาหารได้ไหม
1: ได
0: ้สืบพันธุ์ได้ไหมครับ
1: ได้
0: เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองไหมครับ
1: ได้
0: เจริญเติบโตได้ไหม
1: ได
0: ้หายใจได้ไหม
1: ได
0: ้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหนใครคิดว่าได้ข้อนี้ขอดูมือหน่อยครับใครคิดว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายคำนี้นะครับคำที่เด็กๆสงสัยกันมามากที่สุดเลยคำว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าคืออะไรนะครับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็คือเป็นการกระทำนะครับของสิ่งนั้นๆที่ตอบสนองต่ออีกหนึ่งสิ่งนะครับคุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยอย่างเช่นเวลาที่เรานะครับเดินไปนะครับไปเจอเด็กๆรู้จักต้นไมยราบไหมลูกต้นไมยราบต้นที่มีหนามอ่ะลูกต้นที่มีหนามถ้าเรานำนิ้วไปจิ้มที่บริเวณหนามของต้นไมยราบเราจะเกิดอาการอะไรลูก
1: เจ็บ
0: เราจะเกิดอาการเจ็บแล้วก็รีบชักมือออกใช่ไหมอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงบอกว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าครับเด็กๆแล้วก็จะมีอาการเจ็บแล้วก็มีอาการสะดุ้งออกมาถูกไหมครับเรานี่แหละเราเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในเนื้อเรื่องของปู่ปุยจอมป่วนสุนัขเนี่ยก็จะมีการตอบสนองต่ออะไรลูกต่อสิ่งเร้าก็คือ เก่งมากครับตอบสนองต่อกะลามะพร้าวและกบนั่นเองนั่นก็คือ2 อย่างนี้เป็นสิ่งเร้านะครับที่ทำให้สุนัขตัวนี้มีอาการต่างๆนั่นเองครับฉะนั้นสุนัขเนี่ยสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ครับและสุนัขขับถ่ายได้ไหมครับ
1: ได้
0: สุนัขขับถ่ายได้ไปดูกันต่อแก้วและพ่อแก้วและพ่อเนี่ยกินอาหารได้ไหมครับ
1: ได้
0: สืบพันธุ์ล่ะ
1: ได้
0: เคลื่อนไหวได้ไหม
1: ได
0: ้เคลื่อนไหวได้เจริญเติบโตได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หายใจได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไหม
1: ได
0: ้ก็น่าจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหมือนกันในเรื่องมีนะครับขับถ่ายได้ไหมครับ
1: ได้
0: ขับถ่ายได้กะลามะพร้าวล่ะครับมีอาการเหล่านี้ไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยใช่ไหมกะลามะพร้าวกินไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องมีสิ่งที่มาทำให้มันเคลื่อนไหวได้ก็คือสิ่งนั้นจะคือกบนั่นเองทำให้กะลาเนี่ยมันขยับไปมาแล้วก็หยุดนิ่งใช่ไหมครับเก่งมากเลยเด็กๆจำเนื้อเรื่องได้จะเจริญเติบโตได้ไหมกะลา
1: ไม
0: ่ได้หายใจได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ตอบสนองได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ขับถ่ายได้ไหมไม่ได้ไม่มีอาการเหล่านี้เลยนะครับเด็กๆไปดูกันต่อกบเนี่ยมีครบไหมมีครบทั้ง7ลักษณะไหมครับมีครบไหมใครบอกว่าครบหมดเลยยกมือใครบอกว่ามีไม่ครบหรอกคุณครูมีไหมก็มีบางส่วน

0: เรามาดูกันดีกว่าว่ากบเนี่ยมีลักษณะเหล่านี้หรือไม่นะครับกินอาหารได้สืบพันธุ์ได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเจริญเติบโตหายใจตอบสนองต่อสิ่งเร้าและขับถ่ายได้มีครบหมดเลยไม่เป็นไรเงียบนิดนึงเงียบนิดนึงกลุ่ม 4ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งไม่เป็นไรนะลูกคนที่ไม่ได้เขียนอาการเหล่านี้ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องไปตามคุณครูได้เลยไม่เป็นไรครับเก่งแล้วลูกและเรายังเหลือแมลงเนี่ยมีลักษณะทั้ง7เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมไม่ครบเอ๊ะทำไมไม่ครบเรามาดูกันแมลงกินอาหารได้ไหมกินได้สืบพันธุ์ได้ไหมสืบพันธุ์ได้เคลื่อนไหวได้ไหมได้นะครับแต่ที่เราเห็นในเนื้อเรื่องเนี่ยแมลงไม่มีอาการขยับไปมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมลงมีการขยับไปมาอยู่นะครับแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยแมลงอาจจะไม่ได้ขยับให้เราดูนะครับแมลงสามารถเจริญเติบโตได้แมลงต้องหายใจได้แมลงตอบสนองต่อสิ่งเราได้และแมลงสามารถขับถ่ายได้จะต้องมีทั้ง7ข้อนะครับเด็กๆใครยังไม่ครบให้ทำเครื่องหมายถูกต้องให้ครบได้เลยแก้ไขไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะตอนนี้คุณครูให้เวลาในการแก้ไขงานของเราให้เสร็จนะครับอ่ะให้เวลาสักครู่อ่ะรีบแก้ไขงานให้เสร็จเลยนะลูกส่วนคนที่เสร็จแล้วตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดลงได้เลยครับคนที่ไม่เสร็จนะให้ทำให้เสร็จนะครับเอามือจับหัวทุกคนเอามือจับหัวจับไหล่เอามือจับจมูกเอามือจับปากยังมีสติอยู่นะครับเด็กๆอ่ะทั้งหมดเอามือวางไว้ที่หน้าตักครับมาช่วยคุณครูตอบคำถามหน่อยลูกจากเนื้อเรื่องปุกปุยเนี่ยสิ่งใดบ้างที่มีลักษณะที่บ่งบอกถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรครับตอบพร้อมกันคนนั้นก็คือใครครับไม่ใช่ในเนื้อเรื่องสิแก้วกับคุณพ่อมีอะไรครับมีกบมีอะไรครับมีสุนัขนะครับที่ชื่ออะไรบ้างปุกปุยปูเป้แล้วก็ลูกๆของปุกปุยกับปูเป้ก็จะประกอบไปด้วยสุนัขแก้วและพ่อกบและก็แมลงอย่าลืมแมลงนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเราสังเกตอย่างไรลูกที่มีการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเราสังเกตยังไงครับสังเกตก็คือว่าเขาสามารถเดินได้วิ่งได้ใช่ไหมกินอาหารได้อ้าวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันอาจจะบอกว่าเด็กๆครับยังไม่หมดชั่วโมงนะนั่งตัวตรงฟังคำตอบของครูนะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสิ่งนั้นมีการขยับด้วยตนเองไม่มีอาการอยู่นิ่งซึ่งอาจจะอยู่กับพื้นที่หรือมีการเคลื่อนย้ายก็ได้นะครับก็อย่างเช่นเราเนี่ยตอนนี้กำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่นะครับก็จะมีอาการแบบว่ามีการพูดบ้างมีการขยับแขนไปมาบ้างนะครับก็เราก็จะสังเกตได้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมีการขยับไปมาอยู่นั่นเองครับสิ่งมีชีวิตมีการหายใจเราสังเกตได้อย่างไรลูกมีอะไรมีส่วนที่เรียกว่าอะไรมีส่วนของร่างกายที่ชื่อว่าจมูกไม่ได้ดูปอดลูกดูข้างนอกของเราก็คือมีจมูกกี่รูมีอยู่2รูนะครับแล้วสังเกตยังไงว่ามีการขยับมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจลูกจะสังเกตว่าเป็นไงทุกคนไหนลองทุกคนลองหายใจเข้าลึกๆสิมีการเคลื่อนไหวของอะไรอยู่เราเรียกว่าส่วนของอะไรเนี่ยลูกส่วนของอะไร ส ส่วนของหน้าอกครับไม่ใช่ส่วนของซี่โครงนะลูกส่วนของอกนะอ่ะอกก็จะมีอาการแบบขยับไปมาอ่ะไหนลองทำใหม่สิหายใจเข้าเห็นไหมอ่ะหน้าอกมีการยกขึ้นนิดนึงอ่ะหายใจออกหน้าอกลดลงอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเราเนี่ยมีรูจมูกอยู่ที่บริเวณใบหน้าแต่บางชนิดนะอาจจะมีรูอยู่ที่ลำตัวด้านข้างด้วยนะนอกจากนี้บริเวณหน้าอกมีการขยับขึ้นและลดตำแหน่งลงอย่างที่คุณครูได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับแล้วสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เราสังเกตได้จากอะไรลูกสังเกตได้จากอะไรเอาตอบพร้อมกันดีกว่าสังเกตได้จากว่ามีการสืบพันธุ์เนี่ยเราดูได้ยังไง
1: มีลูก
0: ออกมานะครับเก่งมากครับสังเกตได้จากว่าสิ่งมีชีวิตมีคู่แล้วสามารถมีลูกได้นั่นเองก็อย่างปุกปุยกับปูเป้นี่ไงมีการผสมพันธุ์กันแล้วก็มีลูกๆออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสิ่งมีชีวิตมีการเติบโตเราสังเกตได้ยังไงครับตอบพร้อมกันว่ามีการตัวใหญ่ขึ้นมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะสังเกตได้ว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นจากลูกสุนัขตัวเล็กๆแบบนี้เมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นสุนัขตัวใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับคุณครูมีภาพให้ดูและสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสังเกตได้อย่างไรสังเกตได้ยังไงครับ
1: ม
0: ี
1: การเห
0: ่ามีอาการอะไรมีการตกใจมีอาการกลัวนะครับพอแล้วนะครับสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเมื่อพบกับสิ่งเร้าหรือสิ่งที่กระตุ้นให้มีการแสดงพฤติกรรมอย่างเช่นมีสุนัขตัวเดิมนี่แหละไปพบเจอชิ้นเนื้อเด็กๆคิดว่าสุนัขตัวนี้จะทำยังไงกับชิ้นเนื
1: ้อ
0: ก็ต้องรีบไปไงรีบวิ่งไปกินเจ้าเนื้อสิ่งนี้ได้เลยถูกไหมก็เพราะสุนัขตัวนั้นอาจจะมีอาการหิวแล้วก็เห็นเนื้อปุ๊บสุนัขก็หิวเหมือนกันก็เลยไปกินเนื้อได้เลยนะครับมาสรุปกิจกรรมในวันนี้ครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อครับมีอยู่ทั้งหมด7ข้อให้เด็กๆจำลักษณะเหล่านี้ไว้นะครับเด็กๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่3นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้ครับสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับลักษณะต่างๆของพืชและในข้อที่2ครับใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในใบงานหน้า67ก็เป็นใบงานใบเดิมให้เตรียมมาด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับครั้งที่แล้วเกี่ยวกับอะไรเอ่ยการสร้างโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับและที่ผ่านมานะในหน่วยที่2ในเรื่องของการดำเนินการของจำนวนนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการบวกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการหาผลบวกสามารถหาได้หลากหลายวิธีเลยใช่ไหมครับหรือการลบก็สามารถที่จะหาได้หลากหลายวิธีนะแต่วิธีที่นิยมกันก็คือการอะไรการตั้งลบใช่ไหมครับโดยเฉพาะการลบแบบมีกระจายนะและในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนก็ได้เรียนรู้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ทำความเข้าใจปัญหาวางแผนในการแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วในบทเรียนนี้นักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปนะครับมาประยุกต์ใช้ในสันในชีวิตจริงซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องได้แสดงบทบาทสมมุติในชีวิตจริงอย่างแน่นอนว่าแต่เกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องค้าขายรุ่งเรืองแสดงว่าเราน่าจะได้แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับอะไรลูกการค้าขายใช่ไหมครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องประยุกต์ใช้การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ตามสถานการณ์ในชีวิตจริงได้นะครับ2แก้ปัญหาได้3ให้เหตุผลได้และสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมานำเสนอออกมาแสดงบทบาทสมมติเป็นแน่นอนว่าต้องมีค้าขายต้องมีผู้อะไรกับผู้อะไรลูกต้องมีผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างแน่นอนนะครับเอ๊ะแล้วเป็นผู้ซื้อเราจะซื้อได้เงินทอนถูกต้องไหมนะเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรหาผลลบอย่างไรนะครับราคารวมของสินค้าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะเด็กๆก็จะต้องใช้องค์ความรู้ที่เรียนรู้มาในหน่วยของการดำเนินการของจำนวนนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนนั้นยังจำได้หรือไม่ว่าการบวกนะโดยเฉพาะการบวกที่มีทศนะนักเรียนจะค่อนข้างที่จะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะทำกิจกรรมดีไหมลูกดีไหมครับดีไหมเอ่ย
1: ด
0: ีนะมาดูกันนะครับเช่น345บวกด้วย576เท่ากับจำนวนใดเด็กๆครับเราจะเลือกใช้วิธีใดดีใช้แผ่นตารางดีไหมดีไหมเหมาะไหมคงไม่เหมาะใช่ไหมครับเราเรียนรู้วิธีการที่ง่ายกว่านั้นเราใช้วิธีการอะไรลูกใช้พฤกษ์ลูก
1: ตั้งบวกครับ
0: ใช้การตั้งบวกนั่นเองใช่ไหมครับเราก็ตั้งบวกเลยใช่ไหม345ใช่ไหมครับบวกด้วย576นะ

0: ขั้นแรกเด็กๆจะเห็นว่าเราทำอะไรครับเราเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันใช่ไหมเอ่ยจำได้ไหมจำได้นะเลขโดดในหลักหน่วยก็ต้องตรงกันเลขโดดในหลักสิบก็ต้องตรงกันเลขโดดในหลักร้อยก็ต้องตรงกันนะครับจากนั้นเราทำอย่างไรต่อลูกบวกในหลักอะไรก่อน บวกจำนวนในหลักหน่วย5หน่วยบวก6หน่วยได้เท่าไหร่ครับ
1: 11
0: ใครออกมาเติมเป็นครูได้บ้าง11หน่วยเป็นกี่สิบกับกี่หน่วยต้องเติมได้แล้วนะนัทรินีลูกมานัทรินี5หน่วยบวก6หน่วยได้กี่หน่วย
2: 11
0: หน่วยนั่นคือ110กับ1หน่วยใช่ไหมเขียน1ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10แบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้นัทรินีหน่อยเยี่ยมมากนะครับต่อไปเมื่อเราบวกจำนวนในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราบวกจำนวนในหลักอะไรต่อครับหลักอะไรเอ่ยตอบพร้อมกันปลายทางแล้วครับเราบวกจำนวนในหลักใดครับใช่แล้วครับนั่นคือหลัก10นะ40บวก70ได้กี่10เอ่ยทีทัศน์ลูกทีทัศน
3: ์10ครับ
0: 11 10ตอบ11 10เลยได้ไหม
3: ไม่ได้ครับเพราะมีตัวทศครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเพราะมีตัวทศอยู่เท่าไหร
3: ่1 10ครับ
0: 10เป็นกี่10
3: 12 10คร
0: ับ 12 10 12 10เป็นกี่ร้อยกับกี่10นะนะโมลูก12 10เป็นกี่ร้อยกับกี่10
3: 120ครับ
0: เยี่ยมมากเอาออกมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยเขียนอย่างไรเราต้องเขียน2ไว้ที่หลักอะไรนะทศอะไรนะนำอะไรบวกอะไรครับดาเนียลูกนำอะไรบวกอะไร
4: 500บวก300ค่ะ
0: นำ300บวก500นั่นเองนะได้กี่ร้อยครับได้กี่ร้อยตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง800ทศอีก100เป็น
1: 900
0: แสดงว่าเขียน9ที่หลัก100นะเขียน9ที่หลัก100นะครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นคือเท่าไหร่ครับ921นั่นเองเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรนะโมลองช่วยกันตรวจสอบความสมเหตุสมผลสิ
3: เพราะว่า500มากกว่า500 345มากกว่า300ครับ576มากกว่า600 500ครับ
0: มากกว่า500แสดงว่าบวกกันต้องมากกว่าเท่าไหร่
3: 900ครับ
0: บวกกันต้องมากกว่าเท่าไหร
3: ่800ครับ
0: บวกกันต้องมากกว่า800นั่นเองซึ่งคำตอบของเรามากกว่า800ไหมลูกมากกว่าแสดงว่าน่าจะสมเหตุสมผลใช่ไหมครับเราก็สามารถตอบได้เลยใช่ไหมเราก็ตอบเป็นตัวเลขอะไรนะอ๋อตอบเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมครับเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เราจะหาผลบวกเราอาจจะใช้วิธีการตั้งบวกนะแสดงว่าถ้าเราไปทำในกิจกรรมค้าขายเราจะดูว่าราคารวมของสินค้าของผู้ขายเป็นเท่าไหร่เราก็อาจจะใช้วิธีการตั้งบวกใช่ไหมลูกหรือถ้าเราเป็นคนซื้อใช่ไหมถ้าเราเป็นคนซื้อในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็อาจจะใช้การตรวจสอบโดยการอะไรหาผลลบแล้วดูว่าผลลบถูกต้องหรือไม่อาจจะต้องนำอะไรนำผลลบที่ได้บวกกับอะไรครับบวกกับตัวลบแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทบทวนอีกสักหนึ่งข้อนะในเรื่องของการลบนะครับ

สมมติว่าคุณครูมีเงินอยู่506บาทใช่ไหมครับคุณครูซื้อของไป199บาทคุณครูจะได้เงินทอนกี่บาทหรือเหลือเงินกี่บาทแสดงว่าเราก็จะต้องหาผลลบออกมาใช่ไหมลูกใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างขั้นแรกต้องทำอย่างไรนะดาเนีย

0: ี่สิบเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะประมือให้ดาเนียหน่อยจากนั้นเราทำอย่างไรต่อครับเด็กๆทำอย่างไรต่อทีทัศน์ลูกเราลบจำนวนในหลักใดก่อน
1: หน่วยครับ
0: ฮะลบจำนวนในหลักหน่วยใช่ไหมครับ6หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ทำยังไงต้องกระจายใช่ไหมกระจายจากหลัก10เอ๊ะปรากฏว่ากระจายได้ไหมไม่ได้ทำอย่างไรล่ะต้องกระจายจากหลักอะไรไปหลักอะไรก่อนอ๋อต้องกระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก10อ่ะไหนใครออกมากระจายให้ครูดูได้บ้างปลื้มมาลูกกระจายให้ครูดูหน่อยกระจายเลยเป็นเท่าไหร่เป็น10นะในหลัก10ของตัวตั้งเป็น10 10แล้วเพราะกระจายจากหลัก100มา100ใช่ไหมครับ100เป็น10 10ถูกต้องแล้วยังไงต่อลูกในหลักหน่วยล่ะในหลักหน่วยก็เห็นยังเป็น6หน่วยอยู่ของตัวตั้งทำยังไงชัยพฤกษ์ลูกทำอย่างไรครับออกมาทำอย่างไรทบทวนสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมจะได้ทำได้อย่างราบรื่นนะไปทางไหนเอ่ยคุณครูขีดทับไปทางไหนเพื่อนๆขีดทับไปทางไหนต้องไปทางเดียวกันนะขีดใหม่ขีดทับไปทางไหนดูสิเป็นเขียนด้วยตัวเองเลยนะครูขีดทับไปทางไหนเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น16นะโอเคถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยนะในหลักหน่วยทำการลบได้อย่างลบได้แล้วนะครับ16หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ7หน่วยเหลือ7หน่วยเขียน7ที่หลักหน่วยนะในหลัก10ล่ะเป็นเท่าไหร่ลูก900 90ลบด้วย90นะ90ลบด้วย90เหลือ0 0 10เขียน0ที่หลัก10นะครับ400ลบด้วย100เหลือ300นะเหลือ300แสดงว่าเราได้คำตอบแล้วนั่นก็คือเท่าไหร่307เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลเพราะอะไรจะเห็นว่าอะไร506ใกล้เคียงเท่าไหร่ใกล้เคียง500ลบด้วย199 199ใกล้เคียงเท่าไหร่ครับแสดงว่าคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียงเท่าไหร่ใกล้100แล้วใกล้เคียงไหมใกล้เคียงแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนั่นเองเราก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยใช่ไหมครับตอบ307นั่นเองนะเด็กๆสังเกตเวลาที่ครูเขียนตัวเลขด้วยนะว่าครูลากยังไงนะครับนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่นักเรียนหาผลลบเราจะใช้การอะไรการตั้งลบใช่ไหมและคำตอบของเราถ้าจะตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ล่ะผลลบที่ได้ถูกต้องหรือไม่เราทำอย่างไรนะจำได้ไหมทำยังไง

0: ดาเนียลลูกจะตรวจสอบว่าผลลบถูกต้องไหมต้องนำอะไรบวกอะไร
1: ตัวลบบวกผลลบค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็คือนำตัวลบบวกด้วยผลลบนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเด็กๆก็จะต้องตรวจสอบว่า199บวกด้วย307แล้วเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ใช่ไหมเท่ากับ506หรือไม่นั่นเองนะครับเมื่อเด็กๆนะได้ทบทวนแล้วพร้อมที่จะทำกิจกรรมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมแสดงว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองไหนใครอยากค้าขายบ้างอาชีพใครอยากทำอาชีพค้าขายบ้างยกมือ เดี๋ยวจะดูว่าจะค้าขายได้หรือเปล่านะจะมีกำไรบ้างไหมนะมาดูขั้นตอนกันก่อนขั้นตอนการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างให้นักเรียนนะภายในกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางแน่นอนว่าจะต้องนั่งเป็นกลุ่มนะครับแบ่งบทบาทหน้าที่นะแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นอะไรบ้างลูกเป็นผู้ขายและเป็นผู้ซื้อนะเป็นผู้ขายและเป็นผู้ซื้อไหนต้นทางและปลายทางใครอยากเป็นผู้ขายยกมือเอาตามความสนใจเราเลยลูกใครอยากเป็นผู้ซื้อยกมือโดยผู้ซื้อฟังดีๆนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับผู้ซื้อจะมีเงินเท่าไหร่900บาทนะ900บาทเท่านั้นนะคุณครูให้900บาทนะโดยผู้ซื้อต้องจดบันทึกรายการสินค้าที่ซื้อและแสดงแนวคิดในการหาเงินที่เหลือเงินที่เหลือเนี่ยภาษาในชีวิตประจำวันเราคืออะไรเงินอะไรเงินทอนจากพ่อค้าแม่ค้าเยี่ยมมากนะและผู้ขายต้องหาเงินรวมที่ขายได้นะครับเงินรวมที่ขายได้นะขายอะไรบ้างนะครับหาเงินรวมออกมานะหาเงินรวมออกมานะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของใบกิจกรรมกันก่อนนะครับหน้าตาของใบกิจกรรมนะเด็กๆมาดูหน้าตาของใบกิจกรรมก่อนปรบมือ5ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ3ครั้งมาดูหน้าตาของใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองนะเด็กๆสังเกตดูนะครับคุณครูจะให้เด็กๆสำหรับผู้ขายนะจะมี1ใบใช่ไหมคือใบนี้ส่วนผู้ซื้อจะเป็นใบนี้นะอันนี้ผู้ขายใบนี้ผู้ซื้อผู้ขายอาจจะตั้งร้านร่วมกันให้เด็กๆตั้งชื่อร้านค้าของฉันชื่อเขียนสมาชิกด้วยเข้าใจไหมครับใครไม่เข้าใจบ้างยกมือเข้าใจนะและให้เด็กๆ เขียนรายการนะครับคุณครูขอขยายนิดนึงให้เขียนรายการสินค้านะครับที่เราจะขายนะจำนวนสินค้านะราคาและรวมออกมานั่นหมายความว่ารายการสินค้าคือรายการสินค้าที่ทำไมที่ขายได้ใช่ไหมที่ขายได้นะเข้าใจไหมลูกใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจนะและสำหรับผู้ซื้ อเขียนก่อนเลยฉันชื่ออะไรนามสกุลอะไรชั้นอะไรเลขที่อะไรนะครับและฉันมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ผู้ซื้อมีเงินเท่าไหร่นะต้นทางและปลายทางมีเงิน900บาทนะครับซื้ออะไรบ้างนะเขียนลงไปเราซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่รวมเท่าไหร่และแสดงแนวคิดหาจำนวนเงินที่เหลือตรงนี้

0: นั่นหมายความว่าเด็กๆก็จะต้องหาผลอะไรหาผลลบออกมาแน่นอนหรืออาจจะตรวจสอบว่าอ๋อเงินทอนที่ได้ถูกต้องหรือไม่โดยการอะไรนำตัวลบบวกผลลบแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับและเขียนว่าเหลือเงินเท่าใดนะตรงนี้ให้เราเขียนเป็นตัวเลขไทยนะเขียนเป็นตัวเลขไทยและอย่าลืมหน่วยกำกับเป็นอะไรเป็นอะไรหน่วยของเงินเป็นบาทนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอ่ยและพอสุดท้ายเมื่อนักเรียนซื้อขายกันเรียบร้อยคุณครูจะสุ่มแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติเป็นพ่อค้าและผู้ซื้อเป็นผู้ขายผู้ซื้อนะครับหน้าชั้นเรียนถ้านักเรียนพร้อมลงมือปฏิบัติแล้วสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับคนครูจะเป็นผู้จัดการนะคุณครูจะเป็นผู้จัดการเขียนด้วยเขียนด้วยวันนี้เด็กๆ เตรียมของมาขายมากมายเลยใช่ไหมเฮ อย่าลืมตั้งชื่อร้านค้านะร้านค้าของเราชื่อร้านค้าอะไร
1: ช
0: ื่อ
1: ร้านค้า
0: ก็แบ่งกันสิใครเป็นผู้ซื้อนี่ไม่ใช่เหรอเธอเป็นผู้ขายไม่ใช่เหรอแบ่งบทบาทหน้าที่เราต้องรู้แล้วว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ซื้อนะใครเป็นผู้ขายใครเป็นผู้ซื้อแบ่งบทที่กันนะครับและอย่าลืมบันทึกลงในใบกิจกรรมซึ่งนักเรียนต้องออกมานำเสนอทั้งต้นทางและปลายทางนะว่าขายอะไรได้บ้างแล้วซื้ออะไรเงินเหลือเท่าไหร่นะครับอย่าลืมบันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับ
2: เขียนหรือยัง
0: ซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรบ้างไหนซื้ออะไรเขียนเลย
3: ขายซีกระเป๋า
0: ไหมกระเป๋าไหมกระเป๋าเธอขายเท่าไหร่กระเป๋าราคาเท่าไหร่กระเป๋าราคา100เท่าไหร่100พอดีเลย100ราคา100เธอเขียนไปเธอซื้ออะไรขนมใช่ไหมกี่ชิ้นกี่ห
3: ่อ
0: จำนวนสินค้า1ใช่ไหม1เป็นเท่าไหร่ราคา100เพื่อนบอกรวมก็100มีรายการที่ขายได้นี่กระเป๋าขายได้แล้วนะขนมของเธอจะต้องมีอะไรแล้วบ้างตอนนี้เพื่อนซื้อกระเป๋าไปนะกับขนมนะต้องมี2รายการแล้วนะ

0: ็นอย่างรวดเร็วไหนรายการที่ขายได้ขายอะไรได้บ้างแล้วไหนดูสิกระเป๋าดินสอใช่ไหมนายมีเงินทอนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่เขียนเร็วซื้ออะไรบ้างเขียนเร็วซื้ออะไรซื้อแม่มพัดด้วยรวมเท่าไหร่ทั้งหมดรวมพอแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยพอแล้วพอแสดงแนวคิดนะถูกต้องก็เขียนด้านล่างแล้วแสดงแนวคิดสิเหลือเงินเท่าไหร่900ลบด้วยอะไรตั้งลบเลย900ไหนเพื่อนซื้ออะไรไปแล้วบ้างกระเป๋าดินสอใช่ไหมเธอต้องเขียนกระเป๋าดินสอเขียนเลย
1: เพื่อนซื้ออะไรดินส
0: อเร็วเร็วลูกกระเป๋าหนึ่งใช่ไหมเขียนหนึ่งอย่าลืมจดบันทึกด้วยกระเป๋าหนึ่งไงราคาเท่าไหร่100เขียนขนมได้กี่ชิ้นอันนี้1ชิ้น10บาทขนมอาจขายได้กี่ชิ้นขนมเขียนขนมเขียนรวดเร็วเลยใครมีข้อสงสัยอะไรไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูหาเงินมาให้นะเดี๋ยวคุณครูหาเงินมาจำไว้ได้ยังขายอะไรบ้างร้านดี LTV 2อันนี้ฉันมีเงินเท่าไหร่ครูบอกว่าสมมติว่าผู้ซื้อมีเท่าไหร่900บาทก็ลบด้วย140สิฮะทำไมเธอไม่ลบด้วย140อ่ะลบอันนี้ออกลบด้วย140มันต้องลบด้วยอะไร204ถูกไหมลบด้วย200ไปเลยต้องเป็นอะไร140ตรงนี้ไงนี่แก้จาก100ต้องเป็น140ศูนย์ลบด้วย4เหลือได้ไหมยังทำการลบไม่ได้ทำยังไงจดบันทึกด้วยจดบันทึกด้วยนะเท่าไหร่ไม่ลบได้ไงศูนย์ลบด้วย0เหลือ0ไงไม่ต้องกระจาย เท่าไหร่

0: จำนวนสินค้าที่ขายไงขายไปกี่อันล่ะอะไรนั่นแหละเหลือ8ลบ1นั่นตรวจสอบคำตอบซิตรวจสอบคำตอบบวกด้วย760แล้วดูว่าเท่าไหมตรงไหนลูก
1: อันนี้คือ70กับ R ใช่ไหม
0: นี่ไงจำนวนสินค้าที่ขายได้10และอันละกี่บาทอ่ะสิบบาทอันนี้จำนวนสินค้าก็ขายได้กี่อันแก้ก็ลบไงก็มีอยู่900บาทใช่ไหมลบด้วยกี่บาทขายได้400ก็ไปใส่เข้าไปเหลือเงินเท่าไหร่เขียนไปตอบเป็นตัวเลขไทยเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่ที่กี่อันกี่อันเขียนลงไปเธอซื้อกี่อันล่ะเธอซื้อกี่อันหนึ่งจำนวนสินค้า1ใช่ไหมราคา40ก็40ไงรวมเท่าไหร่ล่ะก็40ไงก็40ขายได้1ไงเสร็จหรือยังไหนลองดูสิเสร็จหรือยัง3ชิ้น50บาทเหรอรวมของเจ้านายยังของเจ้านายอีกเป็น60ไหมเป็น60รวมทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยเขียนเร็วๆหน่อย60
1: เขียนเขียนเลข1เลข9
0: เขียนเลขขายอะไรอีกกระเป๋าขนมอะไรเนี่ยรถของเล่นอะไรเนี่ยโซ่ของเล่นโซ่สระโอมไม่ใช่รอเรือและนี่อะไรดวงเพื่อนสิเพื่อนซื้ออะไรดินสอใช่ไหมสระโอมไม้เอกเร็วดินสอดินสอบาทหนึ่งสิบสิบแล้วอะไรอีกไม้บรรทัดใช่ไหมกี่รายการ6รายการเหรอมีอะไรอีกอ๋อขนมสังไม้บรรทัดเดี๋ยวดูการสกดสิ1ชิ้นราคาเท่าไหร่100ใช่ไหมเขียนสิ100เดี๋ยวนะ2ชิ้น50บาทรวม100100เป็น200นะอันนี้เท่าไหร่เพื่อนบอกว่าตรงนี้เป็น100บาท100 100รวมกับอันนี้เป็น10ต้องเป็น110บาทตรงนี้แก้

0: 110บาทแค่ก่อน110บาทโอเคอ่ะและชื่อร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรฮะชื่อร้านอะไรและรวมเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหร่ยี่สิบร้อยยี่สิบเดี๋ยวนะสามร้อยเดี๋ยวนะสามร้อยสามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบอ่ะเขียนสามร้อยสามสิบตรงนี้เขียนตรงนี้ข้างล่างสามร้อยสามสิบข้างล่างสุดอ่ะสามร้อยสามสิบนี่ตรงนี้ต้องเป็น110แล้วไม้บรรทัด2อันเหรอเธอซื้อไม้บรรทัด2อัน10บาทเป็น20นะ20ตรงนี้ต้องแก้ไขเป็นเท่าไหร่กี่ชิ้นเนี่ย3ชิ้นแยกใช่ไหมมันมีแบบเท่าไหร่3ชิ้นเนี่ยมีแบบ20 50ใช่ไหม50กับอะไรกับ10ใช่ไหมอันนี้2ชิ้นใช่ไหม50อันนี้2ชิ้นอันนี้ชิ้นเดียวเธอเขียนเป็น2บวก1 2ชิ้นกับ1ชิ้น2ชิ้นและเขียนตรงนี้รอดและ2ชิ้นและ1ชิ้นชื่อร้านอะไรใบพลูแล้วกันร้านใบพลูเขียนไปเลยตรงนี้ห้าสิบและสิบใช่ไหมเธอก็โยงไว้ห้าสิบห้าสิบบาทเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยมีบางกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วปลายทางแล้วครับซื้อขายกันเสร็จหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะมีเงินทอนหรือไม่ตรงนี้มีเงินทอนไหมเดี๋ยวครูมีเงินทอนให้ขนมครับเห็นจริงเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะเดี๋ยวครูส่งกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอตัวตรงประมือ2ครั้ง5ครั้ง5ครั้งกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่
1: 1ลูกออกมานำเสนอนะใครจะเป็นผู้ขายใครจะเป็นผู้ซื้อ2คน2คน2คนมาใบพลูมาใบพลูมาใบพลูไหนของขายเธอเธอเอาของที่เธอขายมาด้วยของที่เธอขายคืออะไรอ่ะหยิบมาไปหยิบมาก่อนไปหยิบมาของที่เธอขายมีดินสอไหมดินสอด้วยไม่มีไม่มีเอามาเอวใบพลูขายอะไรบ้างใบพลูขายอะไรบ้างลูกหยิบไปให้เพื่อนหน่อยลูก
2: กระเป๋าก
1: ระใบพลูขายอะไรบ้างเอ่ย
3: ขายกระเป๋าค
1: ่ะใบพลูขายกระเป๋ากระเป๋า1ชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับ1ใบราคา
3: 100บาทค่ะ
1: 100บาทใช่มั้ยขนมขนม2ชิ้นนี้2ชิ้นนี้ใช่มั้ย2ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ลูก
3: 50บาท
1: ชิ้นละ50บาทใช่มั้ยชิ้นละ50บาทนะชิ้นละ50บาทนะครับชิ้นละ50บาท
4: ไอ้ออกไปแก้ว
1: และชิ้นนี้ล่ะกี่บาท
3: 10บาท
1: ชิ้นนี้10บาทนะชิ้นนี้10บาทนะครับแล้วขายอะไรอีกลูก
3: โซ่ของเล่นค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อขายโซ่ของเล่น1ถุงใหญ่เลยกี่บาท
3: 100บาทค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ100บาทใช่ไหมครับขายอะไรอีกลูก
3: ดินสอ
1: ขายดินสอนะขายดินสอราคาเท่าไหร่ลูกแท่งละ
3: 10บาท
1: อ๋อ10บาทนะแท่งละ10บาทแล้วขายอะไรอีกลูก
3: ไม้บรรทัดค
1: ่
3: ะ
1: ไม้บรรทัดใช่ไหมอันละเท่าไหร่เนี่ยไม้บรรทัดลูก
3: อันละ10บาท
1: อันละ10บาทนะเท่ากันทั้ง2อันเลยใช่ไหมเท่ากันนะแล้วเราได้ร้านค้าชื่ออะไรร้านค้าคุณลืมถามชื่อร้านค้าชื่ออะไรลูกร้าน
3: ใบพลูค่ะ
1: ร้านค้าชื่อร้านใบพลูนะและยอดที่ขายได้ทั้งหมดขายได้หมดเลยใช่ไหมเท่าไหร่ลูกยอดทั้งหมด
3: 330ค
1: ่
3: ะ
1: ได้330นะอันไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยครูขออนุญาตติดนะติดตรงนี้ขออนุญาตติดนะครับไปปูหยิบนี่ตรงนี้ขอบใจมากลูกมาดูกันนะมาดูนะครับนักเรียนจะเห็นว่าของเพื่อนมีสมาชิก4คนนะขายกัน4คนส่งตัวแทนมาชื่อร้านใบพลูนะครับชื่อร้านใบพลูขายกระเป๋า1ชิ้นราคา100บาทขายขนมแบบที่2ใช่ไหมชิ้นละ10บาทที่ชูไปนะครับโซ่ของเล่น1ถุง100บาทนะครับดินสอ1แท่ง10บาทไม้บรรทัด2อันอันละ10บาทนะจะเห็นว่ายอดในแต่ละส่วนกระเป๋าได้รวม100ถูกต้องนะครับขนม2ชิ้นชิ้นละ50ใช่ไหมครับก็เป็น100บวกกับอีก1ชิ้นที่ขายได้นะอีก10บาทเป็น110ถูกต้องนะครับโซ่ของเล่น100บาทนะขายได้1ถุงดินสอรวม10ได้ขายได้10บาทนะและไม้บรรทัดนะครับ2อันอันละ10บาทขายได้20รวมยอดแล้วได้330เด็กๆคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆลองรวมสิถูกต้องไหมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอะไรสังเกตว่า100บวก110ได้210 210บวกอีก100เป็น310 310บวกอีก10เป็น320 320บวก20เป็น340นะแสดงว่ายอดต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขเป็น340นะยอดนะได้340โอ้ได้จำนวนมากเลยใช่ไหมครับแล้วใครเป็นผู้ซื้อหรอใครเป็นผู้ซื้อไหนออกมาซื้อให้ครูดูหน่อย

0: จ้านายแล้วกันลูกมาเจ้านายเจ้านายเอาเงินมาด้วยนะเจ้านายซื้ออะไรไปบ้างมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่900เอาไหนซื้ออะไรบ้างเรากระเป๋าดินสอใช่ไหมซื้อกระเป๋าดินสอ100บาทจ่ายเงินไป100บาทซื้อกระเป๋าดินสอ100บาทเราได้อะไรไปได้กระเป๋านะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกซื้อขนมแล้วก็อะไรอีกดินสอและไม้บรรทัดใช่ไหมครับรวมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยรวมทั้งหมด40ถูกไหมเมื่อสักครู่นี้เราจ่ายไปแล้ว100ใช่ไหมอันนี้อีก40มีไหมจ่ายไปอีก40ต้องทอนมาเท่าไหร่ลูกทั้งหมดรายการของเรารวมทั้งหมดเท่าไหร่กี่บาทหนึ่งเท่าไหร่ลูกรายการทั้งหมดของเราเราซื้อกระเป๋าดินสอขนมดินสอและไม้บรรทัดทั้งหมดรวมเท่าไหร
1: ่140
0: หนึ่งร้อยสี่สิบเพื่อนให้ไปให้ไป200ทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ของ140เพื่อนให้ไป200บาททอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ลูกช่วยเพื่อนช่วยแม่ค้าคิดหน่อยช่วยแม่ค้าคิดหน่อยของ140บาทเพื่อนให้ไป200บาทต้องทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่ครับเยี่ยมแม่เท่าไหร่ลูก60บาททอนให้เพื่อน60บาทนี่60บาทธนบัตรชนิด20บาทกี่ใบกี่ใบ3ใบหยิบให้เพื่อน3ใบนะแสดงว่าเงินของเราจะต้องมีเหลือเท่าไหร่เงินของเราต้องมีเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เงินของเราต้องมีเหลือเท่าไหร่เงินของเราต้องมีเหลือเท่าไหร
1: ่760
0: 760เพราะว่าผู้ซื้อมีเงินอยู่900บาทใช่ไหมครับซื้อของไป140ไหนแสดงแนวคิดให้เพื่อนดูหน่อยดูนะใบภูเอาใบกิจกรรมของลูกไปลูกไหนลูกอันนี้รายการที่ซื้อใช่ไหมครับมีอะไรบ้างอีกหนึ่งครั้งมีอะไรบ้าง
1: กระเป๋าดินสอ
0: มีกระเป๋าดินสอใช่ไหมมีกระเป๋าดินสอแล้วอะไรอีกลูก
1: ขนม
0: ขนมนะและอะไรอีกลูก
1: ดินสอ
0: ดินสอนะครับและ
1: ไม้บรรทัด
0: ไม้บรรทัดใช่ไหมครับซื้อไปยอดเท่าไหร่เนี่ยซื้อไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดเงิน
1: 140
0: บาทใช่ไหมและเราคิดยังไงว่าเงินทอนที่ได้จะต้องได้เท่าไหร่เงินที่เหลือเราจะได้เท่าไหร
1: ่760
0: คิดยังไงนำอะไรลบด้วยอะไร
1: 900
0: ลบด้วย
1: 140
0: ลบด้วย140เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 760
0: เหลือ760นะและเราจะรู้ได้ไงว่าเงินที่เราเหลือเนี่ยมันเหลือถูกต้องลูก
1: ตั้งบวกครับ
0: อ๋อไปตั้งบวกใช่มั้ยตรวจสอบโดยนำอะไรบวกด้วยอะไรลูก
1: 140
0: บวกด้วย
1: 760
0: ซึ่งได้เท่ากับอะไร
1: 900ค่ะ
0: 900นั่นเองแสดงว่าเงินที่เหลือเราคือ
1: 760คร
0: ับ760นั่นเองนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เจ้านายหน่อยนะแสดงว่าเราได้อะไรไปบ้างเจ้านายอย่าลืมเอาของไปด้วยนะเราได้อะไรไปนะกระเป๋าดินสอไม้บรรทัดใช่ไหมแล้วอะไรอีกขนมขนมแบบไหนขนมแบบนี้นะนี่แบบนี้ของเรานะครับแล้วก็อะไรดินสอนะดินสอไปอ้าวปรบมือให้เจ้านายหน่อยเยอะมากนะแล้วผู้ซื้ออีก1คนล่ะยังมีของเหลืออยู่เลยใครเอ่ยดาเนียลูกออกมามาดาเนียมาดาเนียลูกมาคนขายอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งทิ้งร้านไปมาเร็วดาเนียมีเงินกี่บาทเท่าดาเนียมีเงินกี่บาท บอกเพื่อนเพื่อนๆไปทางซิ
1: 900บาทค่ะ
0: 900บาทใช่มั้ยครับเงิน900บาทซื้ออะไรไปบ้างซื้ออะไรไปบ้างบอกเพื่อนหน่อย
1: ซื้อขนม2ชิ้นค่ะ
0: ซื้อขนม2ชิ้นชิ้นละ
1: 50บาท
0: 50บาทแสดงว่าขนมทั้งหมดขนมทั้งหมดนี้เท่าไหร่เนี่ย
1: 100บาท
0: 100บาทใช่มั้ยครับและอะไรอีกลูกโซ่อะไร
1: โซ่ของเล่น
0: โซ่ของเล่น1ถุงราคาเท่าไหร
1: ่100บาท
0: 100บาทใช่มั้ยครับแสดงว่าเราซื้อทั้งหมดกี่บาทเนี่ย
1: 200บาท
0: 200บาทไหนชูให้เพื่อนดูหน่อยชูให้เพื่อนดูหน่อยจ่ายเงินไปจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินให้แม่ค้าก่อน200บาทเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยลูกเหลือเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่
1: 700บาท
0: 700บาทอันนี้ของเป็นของเราแล้วใช่ไหมอ่ะแสดงวิธีคิดให้เพื่อนๆดูหน่อยคิดยังไงคิดยังไงไม่พูดคิดยังไงลูกเมื่อสักครู่นี้ยอดของเราคือ200ใช่ไหมที่เราซื้อ
1: ใช่
0: เราไปทำอะไร
1: ตั้งลบค่ะ
0: ตั้งลบนำ900ลบด้วยอะไร
1: ลบด้วย200
0: เท่ากับ
1: 70ค่ะ
0: ฮะ
1: เท่ากับ70ค่ะ
0: 900ลบด้วย200เหลือเท่าไหร
1: ่700ค
0: ่ะ700นะไม่ใช่70นะแล้วตรวจสอบคำตอบยังไงว่าเงินที่เราเหลือเนี่ยถูกต้อง
1: 200บวก700เท่ากับ900ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเท่ากับเงินที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าเหลือเงิน
1: 700บาท
0: 700บาทถูกต้องนะครับประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวไปที่จอเลยครับจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมค้าขายรุ่งเรืองไปนะในแต่ละกลุ่มนะครับคุณครูอาจจะสุ่มไม่หมดแต่นักเรียนต้องได้ความรู้เช่นเดียวกันนะใครได้อะไรบ้างครับตอบคุณครูหน่อยมอสได้อะไรเอ่ย
2: การค้าขายครับ
0: เกี่ยวกับการค้าขายอ่ะก็ลืมเลยลูก
3: ได้รู้จักการค้าขายครับ
0: ได้รู้จักการค้าขายการค้าขายต้องมีใครบ้างเอ่ยนะโมลูก
4: ผู้ซื้อและผู้ขายครับ
0: แล้วเราได้อะไรบ้างได้ความรู้ที่นอกเหนือจากนี
4: ้ได้การนับเงินครับ
0: การนับเงินด้วยใช่ไหมครับอ่ะใครได้อะไรอีกลูกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ได้อะไรครับ
5: ได้รู้ส่วนของผู้ขายและผู้ซื้อครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
5: ได้รู้ว่าผู้ขายได้รู้ว่าผู้ขายเป็นยังไงผู้ซื้อเป็นยังไงคร
0: ับ ผู้ขายเป็นยังไงผู้ซื้อเป็นยังไงแล้วเวลาเราคิดเงินล่ะเงินที่เหลือเราได้ไหมเราได้ความรู้ในส่วนนี้ไหมเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรถ้าเราจะดูว่าเงินเราเหลือกี่บาทการอะไรอุปกรณ์ลูกต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไร
6: การลบ
0: การลบนั่นเองใช่ไหมครับและถ้าเราจะดูว่ารายการสินค้าที่เราขายได้ทั้งหมดได้เงินกี่บาทเราจะคิดยังไงลูกใครตอบครูได้บ้างใช้วิธีการอะไรนโมลูกใช้วิธีการอะไรครับวิธีการ
7: บวกครับ
0: วิธีการบวกนั่นเองนะครับเยี่ยมมากประเมินให้นโมกับอุปกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการบวกและการลบเนี่ยที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 เนาะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเช่นการค้าขายใช่ไหมครับหรือในชีวิตประจำวันในสถานการณ์อื่นนะวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะครับเป็นการสรุปบทเรียนให้เด็กๆได้นำความรู้ไปใช้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดแสดงว่าขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของค้าขายรุ่งเรืองขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
8: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง

0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
0: ฮะไหนๆได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
1: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: อาตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
3: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
3: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
3: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
3: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
3: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสีย

0: ต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SiteMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตติสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปาก ปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

Mm-hmm.

ของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
4: การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
5: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกทำเลย
6: สวัสดีนับหนึ่ง
4: สวัสดี Red Green Yellow
7: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
4: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
8: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
7: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
4: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกๆ กันดีกว่าทุกคน
7: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
4: 2มีกระรอก2ตัว
7: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
4: 5มีนก5ตัว
7: เก่งมากทุกคน
4: ดอกไม้สวยจังเลย
8: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
4: 16มีดอกไม้สีชมพู16ดอก
8: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มีสองเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
4: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
8: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
4: 24มีเรือเป็ด24ลำ
8: เก่งมากจ้ะทุกคน
4: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
9: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
4: สวนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
9: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลัก100โดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลัก100มีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
4: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วน้ำหนึ่งต้องอ่านยังไง
7: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก100เป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุป

0: 100มีค่าเท่ากับ300 2อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
1: ว่า 8,329
0: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คำถามชวนคิด
0: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้านดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่าเอ็ดเพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ทีนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยโซล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: หลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะรู้สึกเศร้าโศกและใจหายกับการสูญเสียครั้งสำคัญแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาส
1: รักท่านมากไปร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์พาค่ะ
2: เป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนคะ
1: เข้าสมานั่งสมาธินั่งสมาธิณวัดที่พระองค์พาได้เสด็จไปประทับค่ะ
2: จังหวัดอะไร
1: นครราชสีมาโคราชนะคะ
0: นอกจากนี้ภายในพื้นที่จุดพักคอยมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีจิตอาสาพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆคอยดูแลให้คำแนะนำและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระศพอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมไว้บริการประชาชนตลอดทั้งวันจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นำจิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มรวมถึงขนมและผลิตภัณฑ์จากคาเฟ่อเมซอนแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศล
3: สำหรับทาง OR เองนะคะรวมทั้งจิตอาสานะคะที่ได้มาร่วมมอบของพระราชทานในวันนี้นะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกา15นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกา
4: ไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดทางฝ่ายความมั่นคงมีการแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายค่ะยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายซึ่งจากการสืบสวนนะคะก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14คนในจำนวนนี้ค่ะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3คนค่ะผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่บนภูเขาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 11:48 นาทีตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบจำนวน6นายนะคะได้ใช้รถยนต์จำนวน2คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็มีรถยนต์กระบะสีขาวจอดรออยู่ที่บริเวณถนนในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะจึงได้มีการหยุดรถจากนั้นค่ะตำรวจ3นายเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบส่วนตำรวจอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการแล้วหัวหน้าชุดก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของกระท่อมในระหว่างตรวจสอบก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในกระท่อมจึงได้มีการสอบถามขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุจำนวน2คนค่ะมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงออกมาจากกระท่อมโดยกระสุนเนี่ยไปถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตรีอมรานฮะจึงเกิดการยิงปะทะกันในระยะที่ประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตรีอมรานถูกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะต่อมาก็มีผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทางป่าพรุที่อยู่บริเวณด้านหลังของกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้าไปในป่าพรุด้านหลังของสวนปาล์มจากปฏิบัติการดังกล่าวนะคะมีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางมีอาวุธปืนค่ะ HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมกับแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด14คนถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11คนและอยู่ระหว่างหลบหนี3คนสอบสวนได้ความว่าจากการปิดล้อมกดดันของทหารตำรวจในพื้นที่ของอำเภอเจแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาพักอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนอยู่แล้ว2วันค่ะ
0: และจากกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของนายป๋องนะครับว่ามีตำรวจนายหนึ่งอักษรย่อสบฤศีนั้นเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่แต่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนายตำรวจนายนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีรวมถึงมีพฤติกรรมที่ยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงโดยยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงเพราะว่าเป็นคนจับกุมดำเนินคดีต่างๆเช่นคดียาเสพติดคดีลักขโมยแต่ไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าดาบศรครับเจ้าตัวนั้นยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้การช่วยเหลือในป๋องและไม่เคยสั่งการให้ทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผ่านมาตนเองจับในป๋องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกาย
5: พ่อเนี่ยเคยรู้จักไอ้ป๋องไหม
6: รู้สมัยตอนหนุ่มๆรู้จักเคยจับเคยอะไรมัน
5: เคยจับบ่อนไหมครับไอ้ป๋องเนี่ย
6: ไอ้ป๋องเฉพาะผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3-4คนนะบางละมุงอีก
5: เรื่องยาเสพติดแล้วเขาบอกว่านายใหญ่ของมันเนี่ยเป็นตำรวจท่านนี้ที่เกษียณราชการแล้วเนาะแล้วคนก็มาโยงถึงพ่
6: อ
5: ให้พ่อชี้แจงหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
6: เป็นเรื่องนี้มันผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราถึงจะเรียนได
5: ้
6: เพราะโดยเฉพาะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ซื
5: ่ออยู่ซื
6: ่อไอเบียนมันรู้จักดีรับทำเกี่ยวครับทำพวกยาเสพติดพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวก
5: นู้นแต
6: ่เนี่ย
5: มันถึงโยงมาถึงเราได้ใช่ไหมครับอย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ่อไหม
6: ไม่เลยนั่นเลย
5: ขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
6: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่แล้วนั่นเลย
0: เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่ถูกนายป๋องและพวกรวม4คนฆาตกรรมและนำศพไปฝังดินซึ่งประกอบด้วยนายวิเชียรนาวงศาอายุ53ปีนางสาวฉันทนาฉัตรอินอายุ50ปีและนางสาวนิชาภานาวงศาอายุ18ปีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลในพื้นที่มีฐานะยากจนและเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและอำมหิตโหดเหี้ยม
7: ในความคิดของอาตมาเรื่องอนุเคราะห์สงเคราะห์จัดงานศพให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นอาตมามีความคิดเห็นว่า3คนพ่อแม่ลูกนั้นก็เป็นคนจนด้วยเป็นคนจนญาติพี่น้องก็เป็นคนจนก็หาเช้ากินค่ำเงินก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่หดหู่ใจแบบนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะทำตรงนี้ให้3คนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งอยู่ในหลักตาตั้งอยู่ในหลักของเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์
4: ร่างของฮาลุนโซโล่นะคะจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับญาติดำเนินการต่อส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าทางญาติก็สามารถที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปชันสูตรหาความจริงได้ค่ะนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าค่ะช่วงเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ ต่อเบื้องต้นนี้ทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนั้นนายเสียศักดิ์บอกว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนไว้ก่อนและได้ขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วน

0: สาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศรีศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก่อนค่ะ
1: น้องคารุณนะครับก็คงจะถึงที่เมืองไทยสนามบินพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:55 นะครับทางญาติแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายจอร์เจียแล้วก็มีการนำร่างกลับมานะครับ
2: หลังจากร่างถึงเมืองไทยแล้วครับทางกตจะประสานกลับไป
1: ก็เราทราบกับทางญาตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะมีกระบวนการทางนี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบกระบวนการนิติเวชต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะก็คงทางญาติก็ทราบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทางความประสงค์ของฝ่ายญาติด้วยนะครับครับใช่ครับมันก็มีก็ใช่แต่ก็น่าจะอาจจะมีกระบวนการผมเข้าใจว่าทางญาติก็อยากจะทราบว่าสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตเป็นอย่างไร
0: และเมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าที่ในการนำร่างคารุณโซโลกลับประเทศไทยว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของคารุณโซโลเพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจะมีการติดตามผลการชันสูตรและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
3: ส่วนกรณีแฟนคลับชาวจีนกว่า20คนที่ก่อความวุ่นวายบุกตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบินครับทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางรายนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นต้องออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยสั่งดำเนินการโทษทางวินัยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอช่วงเวลาประมาณ 23:05 จะเห็นได้ว่ากลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับผู้โดยสารหรือว่าเลาจ์ทั้งที่กลุ่มแฟนคลับนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับยังได้ติดตามศิลปินและก็ก่อความวุ่นวายต่อเนื่องจนถึงห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและได้ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดประตูเครื่องบินเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันให้กลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องบินและผลักดันให้กลับไปรอในห้องพักรอของผู้โดยสาร
0: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้ง22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินค่ะเกรงว่าอาจไปก่อความวุ่นวายภายในเครื่องบินจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวนั้นเกิดความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนนะคะยินยอมนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งขณะที่อีก10คนไม่ยินยอมแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์จึงปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ถ้าอากาศยานโซนภูมิยอมรับบอกว่าเจ้าหน้าที่รปภ.บางคนอาจจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของสนามบินจึงสั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ
3: ์ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
0: เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลค่ะขณะที่มีการแข่งขันรายการโกลก FA Cup 2026ที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้นักฟุตบอลนั้นเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในศึกฟุตบอลโกลก FF Cup 2026รอบรองชนะเลิศคือฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่งผลให้มีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บ10คนมี1คนค่ะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดก็เพิ่งจะได้เซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาส่วนผู้บาดเจ็บอีก9คนซึ่งก็มีทั้งโค้ชนักเตะยะลาขณะนี้นอนรักพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโกลกหลังเกิดเหตุนะคะทางเพจ FC ยะลาได้โพสต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์โดยมีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วย
3: ขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความประมาทในมุมของข้อกฎหมายนั้นระบุว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้าผ่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักแล้วเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะอ้างปัดความรับผิดชอบได้เสมอไปศาลจะต้องพิจารณาจากบริบทของความประมาทประกอบด้วยแบ่งเป็น2กรณีคือขณะหักแข่งขันท้องฟ้าโปร่งไม่มีเขาโครงพายุไม่มีเสียงฟ้าร้องเตือนล่วงหน้าแล้วฟ้าผ่าลงมาทันทีกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายหรือป้องกันได้และการเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดจากผู้จัดการแข่งขันจะทำได้ยากแต่ท่านอีกกรณีถ้าก่อนเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบจนคนทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าอันตรายแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่กลับไม่ได้สั่งยุติหรือว่าพักการแข่งขันปล่อยให้นักเตะนั้นเสี่ยงอยู่กลางแจ้งอาจถูกมองว่าเป็นการงดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ทางแพ่งหรือแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางอาญาได
0: ้ส่วนว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะในการสืบสวนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักได้แก่ผู้ตัดสินค่ะซึ่งก็มีอำนาจสูงสุดในสนามฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่จัดการแข่งขันให้ปลอดภัยตามมาตรฐานเจ้าของสถานที่หากพบว่าระบบความปลอดภัยของสนามอย่างเช่นสายล่อฟ้ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายคือสโมสรต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ
3: เรียกว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับอากาศบ้านเรามีมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ด้วยทำให้มีฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนบนและภาคใต้ต้องระวังเรื่องของทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือระดับน้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดระดับน้ำได้ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน77เซนติเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤตที่12เมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งที่13เมตรสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทางจังหวัดยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รองรับอุทกภัยรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำโขงเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมนั้นขอให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
0: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดอยหลวงอบต.โชคชัยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังกันเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมนำรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อ ราะห์ไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ทั้งนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ั่งกำชับให้กรมป่าไม้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่วนผลที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดิดโคลนถล่ม
0: จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะได้รับความหายจากกระสุนปืนที่ข้ามมาตกอย่างฝั่งไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าหมดโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอีเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดใน

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางเล่นกันน่าดู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของยืนให้สง่านั่นเองนะคะมารยาทในการยืนนั้นสำคัญมากๆเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เข้ามาร่วมสนทนากับเราในขณะที่เรานั่งเก้าอี้เราควรปฏิบัติอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรรู้และเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนก็จะสามารถปฏิบัติตามหลักของมารยาทการยืนได้นั่นเองนะคะซึ่งการยืนนั้นไม่มีอะไรที่ยากเลยนั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้โดยนักเรียนจะต้องรู้หลักการและแนวปฏิบัติและสุดท้ายนะคะที่สำคัญแล้วเรารู้แล้วเราต้องนำไปปฏิบัติไหมคะนำไปปฏิบัติไหมคะนำไปปฏิบัตินั่นเองจะเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาในรายวิชาสังคมศึกษาเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของการกราบการกราบนั้นมีกี่ลักษณะคะครูแนนขอตัวแทนออกมาสรุปหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะน้องน้ำโมค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องน้ำโมจะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับมารยาทการกราบนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วน้องน้ำโมคะมารยาทของการกราบมีกี่ลักษณะคะ
2: 2ลักษณะครับ
1: สองลักษณะคือ1
2: การกราบแบบจันทร์พระประดิษฐ์ครับ
1: การกราบแบบเบญจคประดิษฐ์หรือที่เราใช้ในการกราบใครคะ
2: พระครับ
1: กราบพระแบบเบญจคประดิษฐ์กราบพระเรากราบอย่างไรคะเรากราบกี่ครั้งลูก
2: 3ครับ
1: เรากราบ3ครั้งแบมือหรือไม่แบ
2: แบครับ
1: แบมือนั่นเองนะคะผู้ชายนั่งท่าอะไรคะ
2: เทพบุตรครับ
1: ผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงล่ะคะ
2: เทพธิดาครับ
1: เทพธิดาต่อมาการกราบผู้ใหญ่ล่ะลูกกราบอย่างไร
2: ไม่แบมือครับ
1: กราบแบบไม่แบมือกราบกี่ครั้งคะ
2: 1ครับ
1: กราบแบบไม่แบมือกราบเพียงแค่1ครั้งและชายและหญิงนั่งเหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกันอย่างไรคะ
2: นั่งขาซ้ำ
1: นั่งพับพี่หยับใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วครูแนนก็หวังว่านักเรียนของเราจะนำไปปฏิบัติใช้นะเราได้ใช้แน่นอนใช่ไหมคะอย่างกราบแบบเบญจคประดิษฐ์เวลาที่เราไปวัดไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาพุทธเราก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีความอ่อนน้อมต่อมาการกราบผู้ใหญ่ในวันแม่วันพ่อหรือวันไหว้ครูแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งในเรื่องของการไหว้และการกราบนั่นเองซึ่งนักเรียนนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะปรบมือให้นโมด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยนะคะซึ่งการกราบนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วต่อมาค่ะในวันนี้ครูแนนจะให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องการยืนเด็กๆก็จะสงสัยว่าครูแนนคะยืนเราก็ยืนปกติทำไมเราต้องเรียนด้วยสำคัญอย่างไรในเรื่องของการยืนเราจะมาเรียนรู้การยืนเคารพและการยืนในโอกาสต่างๆการแสดงความเคารพนักเรียนคิดว่าใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างไรคะการยืนแสดงความเคารพน้องวันใหม่การยืนแสดงความเคารพเราจะยืนในโอกาสอะไรคะ
3: เคารพท่านประธานค่ะ
1: เคารพท่านประธานเก่งมากค่ะน้องน้ำโมค่ะน้องเกียร์ไนการยืนแสดงความเคารพนักเรียนจะยืนแสดงความเคารพในกรณีใดบ้างคะ
4: เพื่อชาติครับ
1: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: เพื่อชาติครับ
1: เพลงชาติใช่ไหมคะเพลงชาติถูกต้องนั่นเองค่ะในทุกๆเช้านักเรียนดูภาพนี้ในทุกๆเช้าเราทำอะไรคะ ในทุกๆเช้าเรามาโรงเรียนก่อนทำกิจกรรมก่อนเข้าเรียนหนังสือเราจะต้องยืนเคารพธงชาติเข้าแถวทำกิจกรรมต่างๆคุณครูมีข้อเสนอแนะมีอะไรเราก็จะประชาสัมพันธ์ในช่วงที่เราทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะการยืนตรงเข้าแถวนี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะกลุ่มที่3ค่ะเวลาที่นักเรียนยืนตรงในการทำความเคารพในเข้าแถวนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะปฏิบัติอย่างไรนักเรียนสังเกตจากในภาพสิคะ เขาทำอย่างไรคะเขายืน
5: ตรง
1: และมืออยู่อย่างไรคะ
5: ชิดแนบ
1: แนบกับลำตัวนั่นเองดังนั้นแล้วเวลาที่เรายืนเคารพธงชาติเมื่อเพลงชาติขึ้นมือของเราอย่างไรนะคะอยู่อย่างไรมือของเราจะแนบกับลำตัวครูแนนเอามือไขว้หลังได้ไหมคะครูแนนยืนก็ยืนตรงแต่ครูแนนเอามือไขว้หลังได้ไหมคะ
5: ไม
1: ่ได้ครูแนนเอามือจับเอวได้ไหมคะครูแนนยุกยิกยุกยิกยุกยิกในขณะที่เพื่อนเพื่อนร้องเพลงชาติดีไหมคะไม่ดีดังนั้นแล้วข้อปฏิบัติในการเคารพธงชาติยืนตรงเคารพธงชาติมือต้อง
5: แนบ
1: ลำตัวขาเป็นยังไงลูกเท้าชิดขาก็ชิดนะคะปลายเท้าของเราอาจจะแยกกันเล็กน้อยใช่ไหมคะอะไรอีกคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่พูดคุยกันไหนน้องน้ำโมลองตอบสิคะว่าแนวทางในการปฏิบัติเคารพธงชาติทำอะไรบ้างนะคะ
2: เอาแขนแนบชิดลำตัว
1: แขนแนบชิดกับลำตัว
2: ไม่ยุกยิกครับ
1: ไม่ยุกยิกอะไรอีกลูก
2: ขาติดกันครับ
1: ขาแนบชิดติดกันแต่ปลายเท้าเราเป็นยังไงลูก
2: ปลายเท้าห่างกันนิดหน่อย
1: ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อยเพราะอะไรคะลูก
2: ถ้ายืนปลายเท้าเข้ากันจะไม่ดูไม่ดีครับ
1: ถ้าเราใช้ปลายเท้าแนบชิดติดกันมากเกินไปเราอาจจะล้มได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปรบมือให้น้องนโมหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะครูแนนขอตัวอย่างครูแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนเลยมาค่ะทั้งกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1มาเลยทุกคนปฏิบัติในทุกๆวันนะคะสามารถทำได้ยืนตรงนะคะยืนตรงเลยนะคะยืนตรงครูแนนจะบอกว่าให้นักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติธงขึ้นตรงเรียบร้อยไหมคะเพื่อนเรียบร้อยไหมคะลูกเรียบร้อยเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะมือเป็นยังไงแนบชิดกับลำตัวเราจะไม่หยอกล้อกันเอ๊ะแต่คุณแนนบางครั้งคุณแนนก็เห็นเพื่อนเพื่อนเราหยอกล้อคุยกันในแถวดีไหมคะไม่ดีนั่นเองเพราะในการที่เราทำกิจกรรมในช่วงที่เราเข้าแถวนั้นก็เป็นการเตรียมความพร้อมฝึกสติฝึกสมาธิเราเพื่อให้เรานั้นได้เตรียมตัวเข้าเรียนนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญเลยนะคะสรุปแล้วในเรื่องของการยืนเคารพนะคะเมื่อที่เราได้ยินเพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะทุกครั้งที่คุณแนนไปตลาดไปซื้อของตอน18นาฬิกานะคะคุณแนนก็จะได้ยินเพลงชาติไทยซึ่งคุณแนนอยู่ที่บ้านคุณแนนทุก18นาฬิกาเขาก็จะเปิดเพลงชาติไทยต่างคนต่างเดินซื้อของแต่คุณแนนเห็นแล้วประทับใจมากทุกๆคนเดินซื้อของต่างดูของกันหมดเลยแต่พอเวลาเพลงชาติขึ้นปุ๊บทำยังไงคะทุกคนต่างยืนตรงเคารพธงชาตินี่เป็นสิ่งที่ น่าภูมิใจมากๆนะคะที่คน

0: ทยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะยืนตรงเคารพธงชาตินั่นเองทุกๆชาติก็จะมีเพลงชาติอยู่แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเรามีเพลงชาติไทยทุกเช้า8นาฬิกายืนตรงตั้งใจร้องเพลงชาติให้ดังและก็ยืนตรงนั่นเองนะคะเราก็จะแสดงความเคารพโดยลุกขึ้นยืนตรงมือชิดลำตัวแนบกับลำตัวปลายเท้าอาจจะแยกเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เราล้มนั่นเองนะคะต่อมาบุคคลในภาพทำอะไรคะบุคคลในภาพทำอะไรคะลูก
1: ย
0: ืนสงบนิ่งนักเรียนคิดว่าเป็นเหตุการณ์อะไรเป็นเหตุการณ์ในงานศพทำไมเราถึงต้องสงบนิ่งค่ะน้องวันใหม่ทำไมเราถึงต้องสงบนิ่งในงานศพคะ
2: เพื่อรำลึกถึงคนที่เสียชีวิตค่ะ
0: เก่งมากค่ะเพื่อไว้อาลัยหรือรำลึกและลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะประธานในพิธีหรือพิธีกรในพิธีก็จะบอกว่าขอให้ทุกท่านยืนตรงและสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยการปฏิบัตินักเรียนเห็นอะไรคะเขาจะทำอะไรเขาจะปฏิบัติอย่างไรคะทุกคนใส่เสื้อสีดำหมดเลยเพื่อเป็นการไว้อาลัยไว้ทุกข์และทีนี้ทำอย่างไรคะ
1: สงบน
0: ิ่งโดยที่เราอาจจะเอามือประสานกันก็ได้มือไว้ที่ระดับเอวนักเรียนทำได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะตอนที่เขาสงบนิ่งไว้อะไรอยู่เราพูดคุยกันไหมคะไม่เราสงบนิ่งนะคะเพื่อให้เกียรติบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมือเราอาจจะแนบกับลำตัวและก้มศีรษะลงเล็กน้อยก็ได้หรือมือจะประสานกันไว้ตรงระดับเอวเราก็ได้นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆที่นักเรียนทำได้นั่นเองนะคะเป็นการยืนไว้อาลัยเราจะยืนตรงโดยให้แขนและมือแนบลำตัวหรือประสานมือทั้งสองข้างไว้กึ่งกลางลำตัวและอาจพร้อมศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการไว้อาลัยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณเอนมีคำถามว่าผู้ใหญ่เดินผ่านควรปฏิบัติตนอย่างไรคุณแอนกำลังเดินมาและนักเรียนเดินผ่านวิ่งชนคุณแอนเลยได้ไหมคะไม่ได้แล้วคุณทำยังไงคะคุณแอนขอกลุ่มที่2ค่ะเวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
3: ควรสวัสดีค่ะ
0: ควรทักทายและยกมือสวัสดีรีบเดินสวนทางไปเลยไหมคะไม่ในการที่เวลาผู้ใหญ่เดินผ่านเรากำลังเดินมาพอดีเราควรหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อนนั่นเองนะคะเราอาจจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยหรือยกมือไหว้ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เลยน้องนโมน้องนโมมาเป็นตัวอย่างให้คุณแนนหน่อยค่ะน้องนโมเดินมาจากฝั่งโน้นนะคะซึ่งเส้นทางที่เราเดินมาอยู่นั้นเป็นเส้นทางที่คับแคบนะคะคุณแนนเป็นผู้ใหญ่แล้วน้องน้ำโมก็เดินผ่านมาพอดีน้องน้ำโมเดินมาเลยค่ะน้องน้ำโมทำถูกต้องไหมคะถูกต้องอาจจะก้มศีรษะและค้อมตัวลงเล็กน้อยได้หรือเราอาจจะหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อนนะคะสมมุติว่าน้องนโมเป็นผู้ใหญ่น้องนโมเดินผ่านมาน้องนโมเดินผ่านมาทางนี้นะคะคุณเอนอาจจะให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อนนั่นเองคือ1กรณีที่1คือหยุดให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อน2คือก้มศีรษะพร้อมตัวลงเพื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองเก่งมากค่ะลูกเชิญเลยขอบคุณมากค่ะต่อมาค่ะ

0: การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านให้ยืนตรงมือและแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวนั่นเองนะคะเราอาจจะแนบลำตัวแล้วก็ค้อมศีรษะลงแล้วก็ค่อยๆเดินผ่านผู้ใหญ่ไปก็ได้หรือถ้าเป็นพื้นที่ที่คับแคบเราควรให้ผู้ใหญ่เดินผ่านไปก่อนเราควรหยุดก่อนนั่นเองนะคะเราไม่วิ่งชนผู้ใหญ่และเราไม่วิ่งสวนทางไปเลยต่อมาแล้วเวลาที่ผู้ใหญ่มาร่วมสนทนากับเราเราควรทำอย่างไรคะยืนตรงถ้าผู้ใหญ่ยืนคุยอยู่ครูแนนแคะเล็บได้ไหมคะผู้ใหญ่ยืนคุยกับครูแนนอยู่ครูแนนเอามือไขว้หลังแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ครูแนนยืนในลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะคุณแนนยืนในลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะในขณะที่คุณแนนคุยกับผู้ใหญ่อยู่ในมันมีสองเสียงและไหนใครบอกว่าได้ยกมือเลยไม่เป็นไรค่ะลูกไหนใครบอกว่าได้ยกมือขึ้นไหนใครว่าไม่ได้โอ้โหนะคะทำไมถึงไม่ได้คะคุณแนนขอน้องนาเดียลองตอบสิคะทำไมคุณแนนยืนลักษณะแบบนี้ทำไมไม่ได้คะ
1: เพราะว่าไม่มีมารยาทขณะผู้ใหญ่กำลังพูด
0: เพราะว่าไม่มีมารยาทเพราะขาคุณแนนเป็นอย่างไรลูกขาคุณแนนชิดไหมไม่ชิดเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่คุณแนนจะเราอาจจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยหรือมือเราอาจจะประสานกันไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะแล้วก็สบตาเวลาที่ผู้พูดถามเวลาที่ผู้ใหญ่กำลังสอบถามเราอยู่นั่นเองนะคะการที่เรากำลังแคะเล็บเอามือไขว้หลังมันจะแสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานั่นเองเราก็ควรอยู่ในอาการที่เหมาะสมนั่นเองนะคะต่อมาสรุปเลยก็คือให้ยืนตรงค้อมตัวลงเล็กน้อยไม่ควรยืนชิดหรือห่างจากผู้ใหญ่มากจนเกินไปนั่นเองนะคะเวลาที่เราสนทนากับผู้ใหญ่เราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ชิดมากเกินไปให้อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมนั่นเองต่อมาค่ะแล้วถ้ากรณีที่เรานั่งอยู่ผู้ใหญ่เดินมาจะมาร่วมสนทนากับเราด้วยคุณแนนเดินมาปุ๊บนักเรียนนั่งอยู่แล้วคุณแนนมาสนทนามาถามนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรคะ
1: ลุกขึ้นให้ผู้ใหญ่นั่งแท
0: นน้องแม็กกี้ช่วยตอบให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยค่ะถ้าในกรณีที่นักเรียนนั่งอยู่คุณแนนเข้ามาสอบเดินเข้ามาร่วมสนทนากับเราด้วยน้องวันใหม่มีคำตอบที่แตกต่างจากไมกี้ไหมคะ
2: เมื่อผู้ใหญ่เข้ามาสนทนาด้วยให้เรายืนคนแล้วพูดกับผู้ใหญ่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้วันใหม่เลยค่ะเก่งมากๆเวลาที่ผู้ใหญ่นะคะจะเดินเข้ามาสนทนามาสอบถามกับเราโดยที่เรานั่งอยู่นั่งเก้าอี้อยู่ดังนั้นแล้วเราควรลุกออกจากเก้าอี้และพูดคุยสนทนาอยู่ในอาการที่เราสนทนากับผู้ใหญ่มือประสานกันหรือแนบกับลำตัวได้แต่หลักๆเลยมารยาทในการพูดคุยกับผู้ใหญ่เมื่อเรานั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่เดินมาควรลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็พูดคุยนั่นเองนะคะวันใหม่เก่งมากเลยนะคะก็คือผู้ใหญ่เดินมาสนทนาด้วยให้ลุกขึ้นยืนตรงมือประสานกันและพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าผู้ใหญ่เดินเข้ามาแล้วเรานั่งอยู่เรานั่งคุยกับผู้ใหญ่เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนั่นเองในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังยืนอยู่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะครูแนนมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมซึ่งการยืนเมื่อสักครู่นั้นเป็นการยืนไว้อาลัยเป็นการยืนเคารพธงชาติหรือการยืนเวลาที่เราพูดคุยกับผู้ใหญ่ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ครูแนนสังเกตเห็นในตอนที่เราไปต่อแถว

0: ขนมซื้ออาหารนะคะครูอยากให้นักเรียนดูวิดีทัศน์นี้เพราะว่าเป็นการยืนในที่สาธารณะดังนั้นแล้วการยืนในที่สาธารณะเราจะต้องมีมารยาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าในวิดีทัศน์นี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนั่นเองนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูและฟังนั่นเองค่ะ
1: ไทยไม่ทนตอนไทยแลนด์ไม่แซงคิวในวันนี้ที่หมู่บ้านมีงานเทศกาลแครอทยักษ์พวกเขาต่างรอคอยเทศกาลนี้เพราะพวกเขาจะได้ทานแครอทยักษ์ของโปรดอันแสนอร่อยที่มีแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้นยอดเยี่ยมฉันตั้งตารอคอยเทศกาลนี้มาตลอดเลยนะวันนี้แหละฉันจะซื้อตุนไว้ให้เยอะๆเลย
2: โหดูสิแถวยาวมากเลยหยวนนี่เธอทำอะไรน่ะ
3: ฉันก็กำลังต่อแถวซื้อแครอทไง
2: เธอเพิ่งมาเธอก็ต้องไปต่อแถวทางด้านโน้นสิ
3: ฉันขอแทรกแค่คิวเดียวเองใครๆเขาก็ทำกันแค่คิวเดียวเองนะ
1: ไม่เป็นไรยอดเยี่ยมให้เขาแทรกไปเถอะเดี๋ยวเราก็ได้ซื้อเหมือนกันแหละ
2: ไม่ได้นะหยวนหยวนเธอจะยอมโดนแซงคิวแบบนี้ไม่ได้นะทุกวันนี้ที่สังคมเราไม่มีวินัยก็เพราะเรายอมแบบนี้ไงต่อไปนี้เราจะไม่ทนอีกต่อไป
1: ออกไปออกไปออกไปต่อแถว
2: ออกไปต่อแถว
1: เราไม่ควรปล่อยให้เรื่องการแซงคิวนี้ถูกมองเป็นเรื่องปกติที่ใครๆเขาก็ทำเราต้องลุกขึ้นร่วมกันรักษาสิทธิ์ของตัวเราเองและไม่ปล่อยให้ความมักง่ายแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมอีกต่อไป
2: เย้เย้เย้เราจะไม่ทนให้เกิดการแซงคิวแบบนี้อีกต่อไปเราต้องร่วมมือกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตการโกงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้อีก
1: เอาละพวกเราได้เลือกไปแล้วทีนี้ก็ถึงคราวที่คุณจะต้องเลือกบ้างแล้วละว่าคุณปล่อยให้ตัวเองถูกเอาเปรียบอยู่หรือไม่คุณอยากเห็นสังคมเป็นแบบไหนเส้นทางนี้คุณเป็นคนเลือกเองได้ Thailand ไม่แซงคิว
0: คุณแนนขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จากกรมประชาสัมพันธ์เรื่อง Thailand ไม่แซงคิวนั่นเองนะคะจากที่เราได้ไปดูวิดิทัศน์แล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะในวิดิทัศน์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกลุ่มที่4ค่ะในวิดิทัศน์นั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะ
4: มีคนเขาไปต่อแถวแต่ว่าเขาโดนแซงหน้าครับ
0: เขาโดนแซงหน้าเป็นเหตุการณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะ
4: ไม่ถูกต้องค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะการที่เราไปยืนซื้อของเราควรทำอย่างไรคะกลุ่มที่5ค่ะการเวลาที่เราไปซื้อของมีผู้คนจำนวนมากจะซื้อของเหมือนกันเราควรทำอย่างไรคะ
5: ไม่แซงคิวครับ
0: เราจะไม่แซงคิวนั่นเองนะคะจากเหตุการณ์นะคะในวิดิทัศน์คือยึกยักแซงคิวคนอื่นยึกยักก็ไปต่อแถวซื้อแครอทด้วยกันนะคะแล้วก็มีคนจำนวนมากเลยไปต่อแถวผู้คนกำลังต่อแถวกันอยู่แต่ยึกยักเป็นอย่างไรคะกลัวไม่ได้แครอทก็เลยแซงคิวไปเลยแล้วเขาพูดว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าแค่คิวเดียวเองใครๆก็ทำกันแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีเลยถ้าสมมุติว่าเราไปในพื้นที่สาธารณะหรือในโรงเรียนของเราที่ไหนก็ตามนะคะเราจะต้องต่อแถวถ้าเรามาก่อน

0: ที่น่าชื่นชมถ้าเราไปแซงคิวเราได้ของเร็วกว่าคนอื่นดีไหมคะไม่ดีก็จะไม่เป็นธรรมกับบุคคลที่เราไปแซงคิวนั่นเองนักเรียนควรทำไหมคะไม่ควรนะคะพฤติกรรมของยึกยักควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร
1: ไม
0: ่ควรปฏิบัติตามและนำมาเป็นแบบอย่างไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ดีเราไม่ควรแซงคิวคนอื่นเพราะการแซงคิวเป็นการเอาเปรียบผู้ที่มาคอยก่อนนั่นเองนะคะจึงถือว่าเป็นการแสดงมารยาทที่ไม่ดีดังนั้นแล้วการที่เรายืนต่อแถวซื้อของใครมาก่อนเข้าก่อนใครมาทีหลังเข้าทีหลังตามลำดับนั่นเองนะคะอย่างเช่นในโรงเรียนเราเช่นกันเวลาที่เราไปต่อแถวซื้อขนมหรือซื้ออาหารเราจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบหยอกล้อกับเพื่อนในแถวได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะลูกเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้หรือถ้าเราหยอกล้อกันอาจจะไปโดนเพื่อนอาจได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วในการยืนต่อแถวก็สำคัญมากๆเลยในเวลาที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหรืออยู่ร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีมารยาททางสังคมเราก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันนั่นเองนะคะคุณแนนฝากในเรื่องนี้ด้วยคุณแนนนะคะต่อไปคุณแนนจะให้นักเรียนทำใบงานก่อนที่เราจะทำใบงานคุณแนนอยากให้นักเรียนออกมาสรุปบทเรียนที่คุณแนนสอนไปว่าในเรื่องของมารยาทการยืนนั้นยืนให้สง่ายืนอย่างไรคุณแนนขอตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะ1คนตัวแทนจากกลุ่มที่1 1คนตัวแทนจากกลุ่มที่2 1คนตัวแทนจากกลุ่มที่1ได้หรือยังคะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1เดินออกมาเลยน้องปุณใช่ไหมคะเด็กดีคะเด็กดีเด็กดีฟังเพื่อนๆนะคะเด็กดีฟังเพื่อนก่อนนิดนึงน้องปุณคะการยืนเคารพธงชาติควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
2: เอามือนิดชิดลำตัวครับเอามือแนบชิดลำตัวคร
0: ับ เอามือแนบชิดลำตัวอะไรอีกลูก
2: เท้าห่างกัน
0: ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อยสรุปแล้วในการยืนเคารพธงชาติคือ1มือแนบกับลำตัวปลายเท้าแยกเล็กน้อยส้นเท้าของเราชิดแล้วก็ปลายเท้าแยกกันเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เราล้มลงนั่นเองนะคะเชิญได้เลยค่ะเก่งมากต่อมากลุ่มที่2เชิญค่ะกลุ่มที่2คุณแนนอยากให้บอกว่าการยืนไว้อะไรบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเราจะทำอย่างไรคะ
3: สงบนิ่งค่ะ
0: สงบนิ่งโดยมือเราจะอยู่อย่างไรว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2ช่วยได้ค่ะ
3: ยืนตัวตรง
0: นะยืนตัวตรงมือเราอาจจะยืนตัวตรงได้หรืออะไรคะมือประสานกันไว้อยู่ในระดับเอวนั่นเองนะคะสรุปให้คุณแนนฟังอีกรอบนึงค่ะการยืนไว้อะไรเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ
3: ย
0: ื
3: นต
0: ัวตรงมืออยู่อย่างไรคะ
3: อยู่กลางท้องค่ะ
0: อยู่ตรงไหนนะคะ
3: ระดับท้อง
0: อยู่มือเราอาจจะประสานไว้ที่ตรงระดับเอวหรือแนบกับลำตัวก็ได้นั่นเองนะคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่3ค่ะคุณแนนขอตัวแทน1คนมาเลยน้องมอสคะคุณแนนอยากจะสอบถามว่าในขณะที่เรายืนคุยกับผู้ใหญ่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะในขณะที่เรายืนคุยกับผู้ใหญ่เราปฏิบัติ

0: อย่างไรคะเพื่อนๆกลุ่ม3ช่วยเพื่อนได้นะคะ
1: ยืนตรง
0: ยืนตรงมืออยู่อย่างไรคะน้องมอส
1: แนบลำตัว
0: มือเราอาจจะแนบลำตัวอะไรอีกคะลูก
1: มือประสานกัน
0: หรือมือเราอาจจะประสานกันไว้ตรงระดับเอวได้นั่นเองนะคะหมดหรือยังเอ่ยคุณเอนเอามือไขว้หลังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้โอเคเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางสามารถสรุปความรู้กับคุณครูปลายทางของเราได้เลยนะคะว่าการยืนในแต่ละลักษณะยืนคุยกับผู้ใหญ่นั่งหรือเวลาที่เราเคารพธงชาตินะคะยืนอย่างไรนั่นเองต่อมากลุ่มที่4ค่ะมาเลยเวลาที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่เวลาที่เรานั่งอยู่ผู้ใหญ่เดินมาจะสนทนากับเราด้วยเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: ลุกออกให้ผู้ใหญ่นั่งก่อนครับ
0: ลุกออกให้ผู้ใหญ่นั่งก่อนหรือเวลาที่คุณแนนเดินไปหานักเรียนแล้วนักเรียนนั่งเก้าอี้อยู่คุณแนนจะร่วมสนทนาหรือถามน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์เชิญค่ะเดี๋ยวช่วยกันเนาะน้องเกียร์ไนท์ช่วยกันกลุ่มที่4น้องเกียร์ไนท์คะคุณแนนสอบถามว่าในกรณีที่เรานั่งอยู่แล้วผู้ใหญ่เดินมาสนทนาด้วยเราควรทำอย่างไรคะ
1: ลุกแล้วคุยกับผู้ใหญ่ครับ
0: ถูกต้องนั่นเองนะคะเราควรลุกและก็พูดคุยกับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้ทั้ง2คนหน่อยค่ะต่อมากลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยมาเลยค่ะน้องปลื้มใช่ไหมคะน้องปลื้มคะคุณแนนอยากจะสอบถามว่าเวลาที่เรายืนซื้อของแล้วมีคนผู้คนกำลังจะไปซื้อของเหมือนกันกับเราเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: ไม่แซงคิวครับ
0: ไม่แซงคิวและอะไรอีกคะเล่นกับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะอะไรลูก
1: เพราะจะไปรบกวนคนที่ซื้อของครับ
0: ถ
1: ู
0: กต้องนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กดีปรบมือให้ตัวเองด้วยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราไปซื้อของข้างนอกอยู่ในโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะอยู่ในพื้นที่สาธารณะเราไม่ควรหยอกล้อพูดคุยกันเสียงดังเพราะจะเป็นการรบกวนผู้อื่นและที่สำคัญไม่แซงคิวคนอื่นนั่นเองนะคะคุณแนนเชื่อว่านักเรียนเข้าใจในหลักของการปฏิบัติแล้วดังนั้นในชีวิตจริงของเราเราควรนำไปปฏิบัติด้วยนั่นเองนะคะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่านั่นเองนะคะให้นักเรียนเขียนรายละเอียดมารยาทการยืนแต่ละโอกาสให้ถูกต้องคุณครูปลายทางแจกใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่าพร้อมอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังด้วยค่ะใบงานที่3ของคุณแนนนะคะคุณแนนจะมีอยู่3กรอบให้นักเรียนตอบคำถามกรอบแรกคือกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรกรอบที่2กรณีเมื่อยืนเข้าแถวปฏิบัติตนอย่างไรและกรอบที่3กรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนได้ฝึกทำใบงานของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยใบงานกันค่ะนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันมีอยู่3เล่มนักเรียนเปิดไปที่หน้า26นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า26เลย26ค่ะเปิดไปที่หน้า26และตอบคำถามในเรื่องของการปฏิบัติตนได้เลยอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะอันไหนคะอันไหนเล่มไหนของหนูไหมเปิดไปที่หน้า26ค่ะ
2: 26
0: กรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่นะลูก

0: เวลาที่เรายืนสนทนากับผู้ใหญ่ทำยังไงลูกยืนตรงหรือมือประสานกันไว้ตรงระดับเอวก็ได้หรือมือประสานกันสบตาผู้ใหญ่ก็ได้หรือก้มศีรษะลงเล็กน้อยเรามีอยู่ด้วยกัน3กรอบนะคะกรอบแรกเลยกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ค่ะยืนสนทนากับผู้ใหญ่เราทำยังไงคะเพื่อนๆออกไปสรุปความรู้ให้เราแล้วเขียนเลยมีด้วยกัน3กรอบกลุ่มที่4ได้ไหมคะวันนี้กลุ่มเราไม่มากี่คน2คนเลยเหรอกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่นะลูกทำอย่างไรเวลาที่เนี่ยยืนสนทนากับผู้ใหญ่เราควรทำยังไงลูกเราอาจจะยืนตรงหรือมือประสานกันไว้ก็ได้รีบเขียนค่ะลูกอะไรคะคำว่าตรงตอรอตอรอรอเรือก่อนแล้วก็งองูตอรออุงอตรงฮะกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ลูกสนทนาเวลาที่เรายืนสนทนากับผู้ใหญ่ทำยังไงเราอาจจะเก็บมือประสานกันไว้หรือมือแนบกับลำตัวยืนตรงหนูจะเขียนคำว่าอะไรคะ
1: ย
0: ื
1: น
0: เก็บมือยืนยออือนอยืนยออือนอยืนนอหนูเก็บสระเอสระเอกอไก่ไม้ไต่คูบอบีไม้นั่นแหละเก็บประสานใช่ไหมลูกปรอะประปรอะประคะกรณียืนเข้าแถวใช่ค่ะไม่แซงคิวเพื่อนอะไรคะนำมือประสานสออนอสารหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูกถามคุณแอนได้กรณีได้ยินเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีไม่แซงคิวคิวคออีวอคิวค่ะยืนตรงได้ค่ะกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่ยืนตรงไม่แซงคิวยืนตรงหรือมือประสานกันก็ได้กรณีได้ยินเพลงชาติทำยังไงล่ะคะค่ะยืนตรงไม่พูดคุยกันในแถวสบตาผู้ใหญ่ได้นอนหนูหัวออกค่ะแขนแนบลำตัวสะแอะนอหนูบอใบไม้ลำลออำลำลอลิงลำตัวตออัวตัวค่ะค่ะอันนี้กรณีเข้าแถวกรณีเมื่อยืนเข้าแถวค่ะทำไมคะอันนั้นกรอบสุดท้ายกรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี

0: ่ะลูกได้เลยใครตอบคำถามเสร็จแล้วนะอันสุดท้ายกรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีปฏิบัติอย่างไรยืนตรงมือแนบกับลำตัวได้ค่ะไมกี้เสร็จยังลูกไมกี้ยังไม่ได้สักข้อเลยค่ะทำไมคะใครไม่แกล้งกันลูกไมกี้รีบตอบเลยลูกรีบทำของตนเองไม่ขีดเขียนโต๊ะลูกเสร็จยังลูกไม่แซงรอแองรอแซงไม่ใช่กอไก่ลูกไม่ใช่กอไก่ได้ค่ะลูกไมกี้รีบทำลูกค่ะรอบที่2กรณียืนเข้าแถวลูกกรณีที่เรายืนเข้าแถวเราทำยังไงเราไปซื้อของซื้อขนมค่ะไมกี้จะเขียนว่าอะไรคะเขียนยังแล้วกรณียืนเข้าแถวราคาทำยังไงคะค่ะลองเขียนเลยไม่แซงนะคะไม่แซงกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะตอบคำถามเรียบร้อยยังเจด้าเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะแนบนอแอร์บอลแนบได้ค่ะละมาย4ได้เลยนอแอร์บอแนบสระแอก่อนลูกสระแอสระแอแล้วก็นอนหนูบอใบไม้โอ้โหกลุ่มที่3เรียบร้อยทุกคนเลยเหรอคะเรียบร้อยแล้วละมาย4ตรงนั้นได้ยืมเพื่อนได้ลูกยืมเพื่อนได้กลุ่มที่3เรียบร้อยทุกคนแล้วกลุ่มที่2เหลือใครตรงนี้กรณีได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเขียนลงไปเลยโอเคค่ะลูกระบายสีตรงนั้นได้ค่ะค่ะคำว่าอะไรนะคะห่างหรอคะหอหีบสระอางแล้วก็ไม่เอกตรงหอหีบไม่หนูจะบอกว่าไม่แซงหรือไม่แทรกไม่แทรกมันจะต้องเป็นสระแอททหารรอเรือกอไก่แต่ถ้าไม่แซงก็คือเปลี่ยนจากกอไก่เป็นงองูไม่แซงคิวเพื่อนถ้าไม่แทรกคือยืนตัวตรงไม่แซงคิวคิวคอควายลูกไม่ใช่ดอเด็กคิวอันนั้นมันอ่านว่าดิวแต่ถ้าเป็นคิวต้องคอควายค่ะถ้าเป็นคิวต้องขอควายอันไหนคะได้ค่ะตรงนี้ก็ได้นี่เร็วๆลูกยืนอยู่ตรงยืนตรงใช่ไหมตรงตรอรออุงอตรงทำไมค่ะเขียนไหมตอเต่ารอเรือนองูยืนตรงแล้วอะไรอีกคะหนูจะเขียนอะไรเก็บมือใช่ไหมคะไม้ไต่ตูอยู่ตรงข้างบนกอไก่เก็บมืออันนี้ยืนกรณียืนเข้าแถวทำยังไงคะกรณียืนเข้าแถวเราทำยังไงลูกกรณีที่เรายืนเข้าแถวทำยังไงเขียนเลยกลุ่มที่5เรียบร้อยหมดหรือยังคะวันใหม่เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอเคเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยกันทุกคนค่ะกลุ่มที่1เหลือกี่คน1

0: หนึ่งกลุ่มที่สองเหลือกี่คนไม่กี่เหลือหนึ่งข้อใช่ไหมคะและเร็วเลยค่ะโอเคกลุ่มที่สองยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่สามเก่งมากได้ค่ะกลุ่มที่สี่เรียบร้อยหรือยังคะเหลือระบายสีเก่งมากเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรยังไม่ไปค่ะสบายดีไหมคะสบายดีทุกคนสบายดีทีนี้ฟังคุณแนนในการเฉลยใบงานก่อนนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางคำตอบจากคุณแนนนั่นเองเด็กดีของเราเก็บอุปกรณ์เด็กดีของเราวางอุปกรณ์ได้เลยเด็กดีอมมะนาวเด็กดีอมมะนาวเลยเด็กดีอมมะนาวเด็กดีกลุ่มที่4อมมะนาวหรือยังคะอมมะนาวเลยแล้วหันหน้ามาหาคุณแนนเลยค่ะเด็กดีกลุ่มที่5เด็กดีกลุ่มที่2นักเรียนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่านะคะกรณียืนสนทนากับผู้ใหญ่เรายืนตรงเท้าชิดโน้มตัวลงเล็กน้อยหรือมือประสานกันหรือนักเรียนอาจจะตอบแตกต่างจากคุณแนนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางพิจารณาคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะต่อมากรณีเมื่อยืนเข้าแถวคุณแนนยกตัวอย่างมาคือไม่หยอกล้อกันในขณะยืนต่อแถวและที่สำคัญนักเรียนอาจจะบอกว่าไม่แซงคิวคนอื่นนั่นเองต่อมากรณีได้ยินเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเราควรลุกขึ้นยืนตรงเมื่อเพลงจบอาจจะทำอะไรคะเราอาจจะคำนับโดยก้มศีรษะนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทการยืนให้สง่านั่นเองนะคะคือเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการยืนแสดงความเคารพในกรณีได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญต่อมาก็คือการยืนในโอกาสต่างๆนั่นเองนะคะครูแนนฝากให้นักเรียนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเดินอย่างสำรวมใบงานนะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานที่4เรื่องเดินอย่างสำรวมด้วยนั่นเองค่ะในวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการ

0: เมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนแบ่งปัน
1: อืม

哦，哦，哦，哦，哦，嗯，嘿，嘿嘿，嗯。

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้อาจจะเห็นว่าบรรยากาศในห้องเรียนของเรานะคะเปลี่ยนไปเด็กๆจะอาจจะเห็นว่าครูแหม่มคะทำไมถึงมีเรียกว่าบัตรคำมาอยู่ด้านนี้นะคะเราจะมาทำแรกกันค่ะเด็กๆกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูในกระดานนี้จะมีคำศัพท์จะมีคำมาให้เด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแต่ละกลุ่มที่เรียบร้อยออกมาหยิบบัตรข้อความคุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้ให้ออกมาหยิบกลุ่มละ3บัตรข้อความออกมาเพียงแค่คนเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นเนี่ยลองดูว่าเพื่อนเลือกคำไหนไปแล้วนะคะก็ลองคิดคำอื่นลองคิดอย่างอื่นนะคะที่เราจะออกมาหยิบนะคะซึ่งในการเลือกคำนี้เนี่ยจะนำไปสู่ในเรื่องของเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มแรกไม่ใช่กลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ number 1กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะหยิบเลยนะคะ1 2 3กลับไปที่กลุ่มก่อนนะคะกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาได้เลยค่ะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวยืนรอตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องกลับกลุ่มแล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะลองดูซิว่าเพื่อนกลุ่มของเราเนี่ยออกมาเลือกคำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าต่อได้เลยค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะน้องเมย์ค่ะไปต่อได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปเหลือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4ออกมาได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเหลืออยู่3แผ่นนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1น้องกุลนะคะเดี๋ยวออกมาข้างหน้านะหยิบไมค์มาด้วยนะคะน้องกุลไปหยิบครูให้หยิบกี่ใบเอ่ย3ใบนะคะน้องกุลออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวประเมินให้กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำที่เพื่อนเลือกเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไม้ชี้ก่อนนะคะน้องกุลติดคำของน้องกุลตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูคำของกลุ่มที่1นะคะติดได้เลยค่ะคำไหนต้องมาก่อนขยับไปข้างบนหน่อยนะคะต่อไปเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเลือกคำมาได้เป็นอย่างไรสิคำที่น้องเลือกมามีคำว่าอะไรบ้างคะ
2: แม่ล้างจาน
1: แม่ล้างจานกลุ่มที่หนึ่งฟังแล้วรู้สึกว่ามีความหมายไหมคะเด็กๆมีความหมายอ่านแล้วรู้เลยนะคะว่ามีความหมายเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปค่ะน้องตะวันค่ะติดได้เลยค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นนะคะดูด้วยเด็กๆปลายทางดูกิจกรรมของเพื่อนไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในห้องก็ตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนที่อยู่หน้าชั้นด้วยนะคะคําที่น้องตะวันเลือกมาน้องตะวันเลือกคําว่าอะไรบ้างคะ
2: คุณพ่อไปทะเลครับ
1: คุณพ่อไปทะเลแล้วมีความหมายไหมคะมีค่ะปรบมือให้น้องตะวันและกลุ่มที่3ค่ะต่อไปคำศัพท์ที่น้องธนพรเลือกมามีคำว่าอะไรบ้างคะ
3: กระรอกปีนต้นไม
1: ้กระรอกปีนต้นไม้นะคะอ่านแล้วรู้เรื่องเลยไหม มีใจความที่สมบูรณ์รู้เรื่องเลยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะน้องเมย์ค่ะน้องเมย์เลือกคำศัพท์คำว่าอะไรมาบ้างคะ
2: เด็ดดอกไม้ค่ะ
1: สุดาเด็ดดอกไม้ฟังแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะสมบูรณ์ได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมเอ่ยสมบูรณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะน้องเมย์สุดท้ายค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องเลือกคำว่าอะไรมาบ้างคะ
2: กุ้งทอดน่องไก
1: ่กุ้งทอดน่องไก่พอเวลาเห็นแล้วรู้เรื่องเลยไหมคะกุ้งนี้น่าจะเป็นใครเนี่ยชื่อคนนะคะยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กๆนะคะตัวแทนของเราและเพื่อนๆของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเด็กๆจะดูนะคะอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์นะคะเพื่อเชื่อมโยงสู่เรื่องของเราในวันนี้นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันกลุ่มแรกนะคะ1 2 3เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะ

0: ใครเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เพื่อนเนี่ยได้นำมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวให้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเข้าใจแล้วใครรู้บ้างว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ประโยคครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องของประโยคถูกต้องค่ะในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็จะต้องบอกส่วนประกอบของประโยคได้จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารวันนี้มีความสำคัญกับเรานะคะการแต่งประโยคเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเลยถ้าเด็กๆเนี่ยเรียกว่าเรียบเรียงประโยคของเราไม่ถูกต้องก็อาจจะสื่อสารกับคนอื่นไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็การแต่งประโยคเนี่ยสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่สามารถต่อยอดในงานเขียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งนิทานการแต่งเรื่องสั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมแรกค่ะเด็กๆครูแหม่มมีคำถามถามกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ให้ออกเสียงพร้อมกันนะคะประโยคนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
2: มีคนน
0: ั้นเด็กๆออกเสียงตามค่ะ
2: มีคนน
0: ั้
2: น
0: เก่งมากมาดูอีก1ข้อความด้านล่างค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ
2: มีคนน
0: ั้
2: นใส่ช
0: ุ
2: ด
0: มีคำว่าเด็กคนนั้นน้องดูคำว่าเด็กคนนั้นพอพูดถึงเด็กคนนั้นเรารู้หรือยังว่าเด็กคนนั้นทำอะไรยังไม่รู้ยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ประโยคด้านล่างแต่ข้อความด้านล่างเด็กคนนั้นใส่ชุดนักเรียนเรารู้หรือยังคะว่าเป็นอะไรรู้แล้วมีใจความครบถ้วนที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะใครบอกครูแหม่มได้บ้างว่าด้านบนหรือด้านล่างอะไรที่เป็นประโยคกลุ่มที่อะไรดีคะตอบพร้อมกันค่ะ1หรือ2เป็นประโยค
2: 2
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีใจความที่สมบูรณ์เก่งมากๆเลยนะคะแล้วความด้านบนเป็นอะไรเราเรียกว่าเป็นอะไรใครทราบบ้างไม่ใช่ประโยคส่วนของประโยคยังไม่ถูกต้องค่ะใครทราบบ้างเด็กปลายทางมีใครทราบบ้างคะน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์คิดว่าด้านบนเด็กคนนั้นเนี่ยข้อความนี้เนี่ยคืออะไร
3: ส่วนประกอบของประโยคครับ
0: ยังไม่ถูกนะคะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
4: ประธานครับ
0: ประธานก็เป็นส่วนประกอบของประโยคแต่ยังไม่ใช่คำตอบในใจของครูแหม่มเด็กๆยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะนี่เลยข้อความแรกนะคะเด็กๆเราเรียกว่าเป็นวลีมาดูความหมายของวลีวลีหมายถึงกลุ่มคำตั้งแต่2คำขึ้นไปนะคะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแต่ยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะวลีอาจจะเป็นเพียงแค่ภาคประธานเหมือนที่น้องจักรพัฒน์บอกใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ภาคแสดงก็ได้แต่ยังไม่มีใจความที่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ประโยคนะคะนี่เลยมาดูวลีมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆเอาเสียงคำแรกค่ะออกเสียงคำแรกค่ะ
2: แมวสีขาว
0: แมวสีขาวรู้เรื่องหรือยังคะว่าแมวทำอะไรไม่รู้รู้แค่ว่ามีแมวสีขาวต่อไปข้อความต่อไปเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณย
0: ่
2: าของฉ
0: ัน คุณย่าของฉันเป็นวลีหรือว่าเป็นประโยคว ลีเพราะว่าเรายังไม่ได้ใจความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะแยกออกแล้วว่าวลีคืออะไรและประโยคคืออะไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าประโยคคืออะไรประโยคนะคะคือคำหรือกลุ่มคำนะคะที่เราเนี่ยได้นำมาเรียบเรียงแล้วนะคะก็จะได้ใจความที่สมบูรณ์ครบถ้วนรู้เลยว่าใครทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะมาดูกันประโยคแบ่งเป็นอะไรได้บ้างส่วนแรกนะคะเด็กๆเราเรียกว่าส่วนประธานเด็กๆเอาเสียงค่ะประธาน
2: ประธาน
0: ประธานใครบอกครูแหม่มได้บ้างประธานคืออะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์ประธานคืออะไรคะ
1: คนที่เราจะพูดถึง
0: ส่วนที่เราจะพูดถึงยังไม่ถูกค่ะคืออะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างคะน้องจักรพัฒน์ลองตอบสิคะว่าประธานคืออะไรคะ
4: บุคคลครับ
0: ประธานคือผู้กระทำหรือแสดงกริยาอาการต่างๆอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์ได้ไหมคะได้ก็นับว่าเป็นประ

0: ค่ะนะคะต่อไปองค์ประกอบที่2ของประโยคก็คือเดี๋ยวเสียงค่ะภาคแสดง
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงนะคะก็คือเป็นส่วนที่เป็นกริยาภาคแสดงคือส่วนที่เป็นกริยาคืออาการต่างๆและกรรมนะคะภาคกริยานะคะก็จะเป็นคำที่แสดงการกระทำและสภาพของคนสัตว์สิ่งของส่วนกรรมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะคะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประธานกับอะไรคะภาคแสดงนั่นเองนะคะซึ่งภาคแสดงก็จะย่อลงไปอีกมีอะไรบ้างภาคแสดงยกมือสูงๆตอบเลยค่ะน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิภาคแสดงยังแยกย่อยออกไปเป็นอะไรได้อีกคะ
2: คือบุคคลนั้นทำอะไรอยู่ครับ
0: เราใช้คำว่าอะไรคะน้องอีฟน้องอีฟลองสิคะภาคแสดงคืออะไรคะ
3: กริยาและกรรมค่ะ
0: กริยาและกรรมเก่งมากๆปรบมือให้น้องอีฟนี่เลยนะคะประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงซึ่งภาคแสดงก็จะแยกย่อยนะคะไปเป็นกริยาและกรรมซึ่งประโยคนะคะสามารถเพียงแค่ประธานและกริยาได้นะคะเด็กๆบางทีอาจจะไม่ต้องมีกรรมมารองรับมีกรรมหรือว่าเป็นผู้กระทำอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาแยกส่วนประกอบของประโยคประโยคแรกอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3เด็กๆเล่นชิงช้าภาคประธานคือผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆเด็กๆเล่นชิงช้าใครสิ่งอะไรคำว่าอะไรที่เป็นประธานค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
1: เด็กๆ
0: เด็กๆเป็นประธานและภาคแสดงคืออะไรคะ
1: เล่นชิงช้า
0: เล่นชิงช้าเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยคำว่าเล่นชิงช้ากริยาคืออะไรกริยาคืออะไรกริยาคือเล่นแล้วชิงช้าเป็นอะไรคะ
1: เ
0: ป็น
1: กรรม
0: เด็กๆเอาเสียงใหม่ค่ะกรรม
1: กรร
0: มเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวถามเป็นกลุ่มคำต่อไปเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะประโยคนี
1: ้
0: น้องใส่เสื้อพละอะไรเป็นประธาน
1: น
0: ้
1: อง
0: น้องนะคะภาคแสดงคืออะไรคะ
1: ใส
0: ่เสื้อพละเก่งมากๆเลยนะคะคำไหนที่เป็นคำกริยาคำว่าอะไรคะใส่เก่งมากใส่เป็นคำกริยานะคะเสื้อพละเป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นรอหันเราออกเสียงอันเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงว่าอะไรคะ
1: กรรม
0: ออกเสียงหนึ่งครั้ง
1: กรร
0: มนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปประโยคต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะออกเสียงค่ะออกเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะออกเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: สุดาล้างจาน
0: สุดาล้างจานกลุ่มที่3บอกครูแหม่มหน่อยประธานคืออะไรคะ
4: ส
0: ุ
4: ดา
0: ภาคแสดงคืออะไรคะ
4: ล้างจาน
0: ล้างจานเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่2ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะ
1: ใ
0: ครเป็นประธานเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะอะไรเป็นภาคแสดงคะ
1: เย
0: ็
1: บผ้า
0: เย็บผ้าเก่งมากๆเลยค่ะง่ายไหมคะเด็กๆไหนใครว่าง่ายบ้างยกมือไม่ยากนะคะในเรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะต่อไปเอามือลงค่ะประโยคต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะ
1: คุณครูอ่านหนังสือ
0: กลุ่มที่1บอกหน่อยค่ะประธานคืออะไรคะ
1: ค
0: ุณครูภาคแสดงคืออะไรคะ
1: อ
0: ่
1: านหน
0: ัง
1: สืออ
0: ่านหนังสือเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบคะกลุ่มที่1อ่านประโยคนี้ค่ะ
1: นกบ
0: ิน นกบินคุณแม่มีคำถามนกบินเป็นประโยคหรือเปล่าเราฟังแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะใครคิดว่าได้ใจความที่สมบูรณ์ยกมือมีดาเนียคนเดียวกับทีทัศน์ใครคิดว่าอ่านแล้วไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ยกมือน้องกิ่งก้าวเลือกอะไรคะน้องกิ่งก้าวไม่ยกมือเลยค่ะเอามือลงค่ะ

0: เด็กๆลองดูนกบินมีเพื่อน2คนบอกว่านกบินสามารถเป็นประโยคได้คุณแม่บอกว่าประโยคเนี่ยแบ่งเป็นภาคแสดงภาคประธานกับภาคแสดงใช่ไหมคะซึ่งภาคแสดงอาจจะมีเพียงแค่กริยาเด็กๆลองดูนกบินแล้วนกบินคำไหนที่เป็นคำกริยา
1: บ
0: ินแสดงว่านกบินเป็นประโยคหรือเปล่า
1: เป
0: ็นนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆทำความเข้าใจใหม่นะคะค่อยๆทำความเข้าใจนะประโยคสามารถมีเพียงแค่ภาคประธานประโยคสามารถมีเพียงแค่ภาคประธานนะคะและภาคแสดงที่เป็นกริยาได้มาดูคำว่านกบินประโยคที่ว่านกบินประธานคืออะไรประธานคือนกประธานคือนกนะคะแล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
1: บ
0: ินคำว่า
1: บ
0: ินเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆอ้อมร้องเพลงกลุ่มไหนจะตอบดีคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อ้อมร้องเพลงประธานคืออะไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยประธานคืออ้อมภาคแสดงคืออะไรคะมากๆรับไปเลย10คะแนนนะคะต่อไปกลุ่มนี้ใครดีคะกลุ่มที่5น้องปลื้มยกมือก่อนเลยนะคะประโยคนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องปลื้มออกเสียงพร้อมกันค่ะกลุ่มที่5
1: หญ
0: ิ
1: งร
0: ้
1: องไห
0: ้หญิงร้องไห้คำไหนเป็นประธานหญิงแล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
1: ร
0: ้องไห้แง่ๆนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่3กลุ่มที่3ขอเสียงดังๆเลยนะคะกลุ่มที่3ประโยคนี้ออกเสียงว่า
1: สมใจรอละ
0: ขออีก1รอบค่ะ
1: สมใจนอนละ
0: สมใจนอนหลับประธานคืออะไรคะ
1: สมใจ
0: เก่งมากภาคแสดงคืออะไรคะ
1: นอน
0: หลับยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมีใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคการแยกส่วนประโยคภาคประธานกับภาคแสดงบ้างเด็กๆปลายทางมีใครยังไม่เข้าใจไหมคะบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ยากนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมห้องเรียนของฉันเด็กๆลองสำรวจห้องเรียนของเราว่าห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมีอุปกรณ์การเรียนหรือเปล่ามีสิ่งที่ติดอยู่ตามห้องเรียนของเราหรือเปล่ามีกรอบรูปหรือเปล่ามีพัดลมหรือเปล่าแล้วให้เด็กๆลองแต่งประโยคคนละ1ประโยคคิดไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลองแต่งประโยคได้เลยค่ะ1นาทีค่ะคิดไว้ในใจนะคะแล้วลองแยกส่วนประกอบของประโยคด้วยเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะมีใครยังไม่ได้ประโยคมีใครยังไม่ได้ประโยคไหมคะเร่งมือเลยค่ะดินสอก็ได้ยางลบก็ได้สมุดก็ได้แบบฝึกก็ได้อะไรก็ได้เลยที่อยู่รอบตัวเรานะคะคุณแหม่มได้ไหมแต่งประโยคเป็นครูแหม่มได้ไหมคะได้เด็กๆถ้าครูแหม่มสวยครูแหม่มสวยรู้หรือยังว่าครูแหม่มทำอะไรยังไม่รู้แสดงว่าเป็นประโยคได้ยังคะยังเอาใหม่ครูแหม่มทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรก็ได้ครูแหม่มสอนเด็กๆเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามเด็กๆเอามือของเรามาวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกนะคะเลขที่แรกถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์สิ่งที่เด็กๆจะแต่งให้ลองหยิบอุปกรณ์ออกมาด้วยนะคะเลขที่แรกที่จะได้ออกมาเลขที่6ค่ะใครเอ่ยตะวันออกมาหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมาเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องตะวันประโยคที่น้องตะวันแต่งน้องตะวันมองเพื่อนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะคำว่าอะไรคะหยิบอุปกรณ์ไหนอุปกรณ์มีอุปกรณ์ไหมไม่มีนะคะแต่งให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
2: ฉันเข้าห้องเรียน
0: ฉันเข้าห้องเรียนมองกล้องอีกหนึ่งครั้งค่ะรอเลย1 2 3
2: ฉันเข้าห้องเรียน
0: ฉันเข้าห้องเรียนเป็นประโยคหรือเปล่า คะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะคะฉันเข้าห้องเรียนน้องตะวันบอกคุณแม่หน่อยคำไหนที่เป็นประธาน
2: ฉัน
0: แล้วภาคแสดงคืออะไรคะ
2: เข้าห้องเรียนครับ
0: เก่งมากค่ะฉันเด็กๆคนอื่นคิดประโยคไว้เลยนะคะนี่เก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องตะวันค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคนที่จะได้ออกมาคือคนที่เลขที่เด็กๆปลายทางด้วยนะคะขอผู้หญิงบางเลขที่17ค่ะใครเอ่ยออกมาเลยค่ะนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะประโยคของหนูคืออะไรคะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางค่ะ
2: ครูแม่มสอนอ่านหนังสืออ
0: ะไรนะคะ
2: ครูแม่มสอนอ่านหนังสือ
0: ครูแม่มสอนอ่านหนังสือเป็นประโยคหรือเปล่าเป็นประโยคไหมคะเป็นนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วน้องตอบครูแม่มหน่อยค่ะครูแม่มสอนอ่านหนังสืออะไรที่เป็นประธาน
2: ครูแม่ม
0: อะไรเป็นภาคแสดงคะ
2: สอนอ่านหนังสือค่ะ
0: สอนอ่านหนังสือเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยครูแม่มสอนอ่านหนังสือนะคะเหมือนกลุ่มที่2จะยังคิดประโยคไม่ได้ใช่ไหมคะทำไมยังมีเสียงเอ่ยเด็กๆออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ครูแม่สอนอ่านหนังส
0: ือ เก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาคือเลขที่คุณแม่แอบเห็นมีเพื่อนเรียกว่าแอบหยิบอุปกรณ์นะคะถ้าทางจะน่าจะอยากออกมาใช่ไหมคะปรบมือให้น้องสตางค์ค่ะมาเลยค่ะเมื่อกี้มีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วน้องหยิบกระเป๋าทำไมคะน้องสะพายกระเป๋าทำไมเอ่ยออกมาเลยค่ะไหนๆก็อยากออกมาแล้วให้หยิบกระเป๋าด้วยหยิบกระเป๋าออกมาด้วยแล้วแต่งประโยคคำที่มีคำว่ากระเป๋าเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาเลยค่ะปรบมือให้น้องสตางค์ค่ะหยิบกระเป๋าออกมาด้วยค่ะประโยคที่หนูจะแต่งนี่เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะประโยคที่หนูจะแต่งคือคำว่า
2: ฉันถือกระเป๋าค่ะ
0: ฉันถือกระเป๋าถ้าถือเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้ต้องอะไรคะสะพายขอใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ฉันสะพายกระเป๋า
0: ฉันสะพายกระเป๋าเก่งมากประมือให้น้องสตางค์ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะฉันสะพายกระเป๋าฉันสะพาย ใครสะกดคำว่ากระเป๋าให้คุณแหม่มฟังได้บ้างกรออ

0: าน
1: นะครับ
0: ฉันคำไหนที่เป็นภาคแสดงบ้างคะ
2: สะพายกระเป๋าครับ
0: สะพายกระเป๋าแล้วย่อยไปอีกสะพายกระเป๋าคำไหนที่เป็นคำกริยา
2: สะพายครับ
0: สะพายคำไหนที่เป็นกรรม
2: กระเป๋าครับ
0: กระเป๋าเก่งมากปรบมือให้น้องปื้มค่ะเก่งแบบนี้ออกมาแต่งประโยคด้วยค่ะปรบมือต้อนรับน้องปื้มหน่อยค่ะมาเลยค่ะน้องปลื้มประโยคของน้องปลื้มเกี่ยวกับคำว่าอะไรคะ
2: ฉันอ่านหนังสือครับ
0: ประโยคคือฉันอ่านหนังสือนี่ทำท่าทางประกอบด้วยนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปลื้มค่ะฉันอ่านหนังสือเด็กๆถ้าเปลี่ยนจากฉันประธานเนี่ยถ้าแทนตัวเราสามารถใช้คำได้หลากหลายเลยนอกจากฉันเป็นอะไรอีกได้บ้างคะคำสรรพนามเช่นหนูผม
3: เรา
0: เป็นชื่อได้ไหมคะปลื้มสะพายกระเป๋าได้ไหมคะปลื้มสะพายกระเป๋าได้ไหมได้นะคะปลื้มสะพายกระเป๋าไม่ใช่ปลื้มสะพายกระเป๋าปลื้มทำอะไรนะปลื้มอ่านหนังสือเด็กออกเสียงประโยคของน้องปีโป้หนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
3: ปลื้มฉันสะพายกระเป๋า
0: ประโยคของน้องปลื้มค่ะ
3: ปลื้มฉันอ่านหนังสือ
0: ปลื้มอ่านหนังสืออ๋อไม่ใช่น้องปีโป้น้องสตางค์นะคะคุณแม่สับสนนะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะครูแหม่มจะมีเรียกว่าเป็นประโยคมาให้แล้วให้เด็กๆลองแยกภาคประธานกับภาคแสดงนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะร้อยยี่สิบห้าค่ะอยู่หน้าไหนเอ่ยที่เป็นคำกริยารับประทานเก่งมากๆค่ะเขียนได้เลยข้อที่2ส้มซื้อผลไม้ภาคแสดงคือคำว่าอะไรบ้างภาคแสดงส้มซื้อผลไม้
4: ซ
0: ื้อผลไม้เก่งมากค่ะคุณแม่ทอดปลาคุณแม่ทอดปลาใครจะตอบได้บ้างประธานคืออะไรคุณแม่ทอดปลาน้องกินก้าวค่ะคุณแม่เป็นประธานแล้วภาคแสดงคืออะไรทอดปลาเก่งมากค่ะน้องจันเจ้าเล่งมือเลยค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงนะคะเวลาทำงานน้องประกอบเวลาทำงานชอบไม่นั่งตัวตรงถ้าไม่นั่งตัวตรงเนี่ยระวังกระดูก

คยสอนว่าให้เด็กๆขอยิ้มก่อนนะคะให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะเช่นข้อแรกหนูนารับประทานส้มตำเด็กๆแยกให้เสร็จเลยในข้อแรกประธานคือหนูนาภาคแสดงคือรับประทานส้มตำไม่ให้เด็กๆเขียนแยกเป็นประธานแบบนี้นะคะเป็นการทำงานแบบไม่เป็นระบบนะคะทำให้เสร็จทีละข้อนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะนั่งตัวตรงค่ะนะน้องสตางค์ไปถึงข้อ3แล้วนะคะเด็กๆ เล่งมือเลยใช่ไหมคะน้องสตางค์เขียนลายมือให้สวยด้วยนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดที่คุณครูให้มาน้องจักรพรรดินั่งตัวตรงเก้าอี้เอาเข้าไปอีกค่ะ

ูกแล้วหรออ่ะสะกดให้เพื่อนฟังคำว่าปลาอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3

ดีแล้วนะท้ายคาบมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์เด็กๆด้วยขอยิ้มหน่อยนะคะเลขมือเลยค่ะ

ทีทัศเสร็จแล้วหรอคะฝึกอ่านประโยคอีกหนึ่งรอบนะคะน้องมอสฝึกอ่านประโยคก่อนนะคะเดี๋ยวคนที่จะได้ออกมานำเสนอมีน้องทีทัศมีน้องมอสเดี๋ยวจะดูว่าใครเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมานำเสนอนะขอยิ้มหน่อยนะคะขอยิ้มอันนี้หน่อยได้ไหมคะ

น้องเบิ้ลคนที่5ขอเพียงแค่10คนเท่านั้นอ่ะมีหน้าหลังด้วยนะคะเด็กๆลองดูนะมี10ข้อนะทำให้เสร็จนะคะถึงคนที่เท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้น้องเบิ้ลคนที่เท่าไหร่น้องเบิ้ลน้องเบิ้ลคนที่5น้องกล้าคนที่6

0: ้นไทรคนที่8เมเมคนที่9ข้าวหอมคนที่อ่ะเอาใครดีอ่ะธนพรอ่ะคนที่10เด็กๆวางดินสอหมดเวลาค่ะหมดเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยของเรานะคะข้อแรกอ่ะ1-10เมื่อสักครู่นี้เรียงออกมาได้เลยค่ะคุณครูเรียกชื่อใครบ้างมาได้เลยค่ะมาได้เลยมาด้านนี้ค่ะคนที่1ไม่ต้องออกมาค่ะมาเลยคนที่1นะคะเด็กๆลองดูข้อแรกหนูนารับประทานส้มตำไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเรียงแล้วค่ะฟังเพื่อนนะคะข้อที่1ค่ะหนูนารับประทานส้มตำประทานคืออะไรคะ
1: หนูนาครับ
0: หนูนาภาคแสดงคืออะไรคะ
1: รับประทานส้มตำครับ
0: รับประทานส้มตำเก่งมากๆปรบมือให้ทีทัศน์ค่ะข้อต่อไปน้องมอสอ่านประโยคนี้ค่ะ
2: ส้มซื้อผลไม้
0: ส้มซื้อผลไม้ประธานคืออะไรคะ
2: ส้ม
0: ส้มภาคแสดงคืออะไรคะ
2: ซื้อผลไม
0: ้ซื้อผลไม้ยอดเยี่ยมมากๆเลยประเมินให้น้องมอสค่ะต่อไปน้องชัยพฤกษ์อ่านประโยคที่3ค่ะ
3: คุณแม่ทอดปลา
0: คุณแม่ทอดปลาประธานคืออะไรคะ
3: คุณแม่
0: คุณแม่ภาคแสดงคือ
3: ทอดปลา
0: ทอดปลาเก่งมากประเมินให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ
4: เป็ดตัดกระดาษ
0: เป็ดตัดกระดาษประธานคืออะไรคะ
4: เป็ด
0: เป็ดภาคแสดงคืออะไรเอ่ย
4: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษเก่งมากๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะน้องเบิ้ล
5: พ่อปลูกผักบุ้งครับ
0: พ่อปลูกผักบุ้งนะคะประธานคือ
5: พ่อ
0: พ่อภาคแสดงคือ
5: ปลูกผักบุ้งครับ
0: ปลูกผักบุ้งเก่งมากๆปรบมือให้น้องเบิ้ลค่ะต่อไปน้องกิตตินันท์ค่ะน้องกล้าของเราข้อที่6ค่ะประโยคคือ
6: ลุงมีสร้างบ้าน
0: ลุงมีสร้างบ้านลุงมีคือใคร
6: ชื่อประธานค
0: ่
6: ะ
0: ลุงมีคือประธานเป็นชื่อคนนะคะภาพแสดงคือ
6: สร้างบ้าน
0: สร้างบ้านยอดเยี่ยมมากๆประมือให้น้องกล้าค่ะหันไปดูมองเพื่อนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเด็กๆปลายทางออกมาเฉลยด้วยนะต่อไปน้องค่ะข้อที่7ค่ะ
7: การตาเห็นนก
0: การตาเห็นนกประธานคืออะไรคะน้องเจ้านาย
7: การตา
0: การตาภาคแสดงคือ
7: เห็นนก
0: เห็นนกเก่งมากๆประมือให้น้องเจ้านายค่ะต่อไปน้องกิ่งก้าวค่ะข้อที่8ค่ะ
8: ป้าแวะไปตลาด
0: ป้าอะไรนะคะ
8: ป้าแวะไปตลาด
0: อ่านคำอีกทีนึงค่ะดูคำอีกทีนึงนะ
8: ป้าแวะไปตลาด
0: ป้าแวะไปตลาดยังไม่ถูกป้าเลยคะเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยเร็วป้าแววเอาใหม่นะคะอ่านประโยคนี้ค่ะ
8: ป้าแววไปตลาด
0: ป้าแววไปตลาดประธานคือ
8: ป้าแวว
0: ป้าแววภาคแสดงคือ
8: ไปตลาด
0: ไปตลาดเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะต่อไปน้องเมย์ค่ะอ่านประโยคนี้ค่ะ
9: เขานอนหลับ
0: เขานอนหลับประธานคืออะไรคะ
9: เขาค่ะ
0: เขาภาคแสดงคือ
9: นอนหลับ
0: นอนหลับเก่งมากๆปรบมือให้น้องเมย์ค่ะและสุดท้ายน้องธนพรประโยคนี้ค่ะ
10: ลุงดำซ่อมรถ
0: ลุงดำซ่อมรถประธานคือ
10: ลุงดำ
0: ลุงดำภาคแสดงคือ
10: ซ่อมรถ
0: ซ่อมรถเก่งมากๆค่ะประมือให้น้องธนพรและเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆปลายทางที่เสร็จด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเด็กๆบทเรียนในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเด็กๆวางดินสอค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยคประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างประธานกับอะไรคะภาคแสดงซึ่งภาคแสดงก็จะแยกย่อยออกไปมีอะไรบ้างนะกริยากับกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยซึ่งวันนี้ครูแหม่มมีเซอร์ไพรส์เด็กๆด้วยวันนี้นี่เลยนะคะเด็กๆคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเลือกอุปกรณ์คุณแม่มจะมีในใจ1 2 3 4 5อุปกรณ์จะอยู่ในใจของคุณแม่มเดี๋ยวดูว่าเด็กๆเลือกอะไรเลือกแล้วได้อะไรทุกคนในกลุ่มจะต้องแต่งประโยคนั้นได้มั้ยคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มแรกที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข2คือ ชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้กลุ่มที่3แต่งประโยคค่ะกลุ่มที่3มีไมค์ไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่3มาเอาไมค์ค่ะกลุ่มที่3แต่งประโยคพร้อมกัน1 2 3
3: ฉัน
0: อะไรคะไหนใครจะตอบเอา1คนค่ะเลือกมา1คน
11: ฉันมีดินสอ
0: ฉันมีดินสอประธานคืออะไรคะ
11: ฉัน
0: ภาคแสดงคือ
11: มีดินสอ
0: มีดินสอเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มต่อไปห้ามเอาประธานคือฉันให้เปลี่ยนประธานเป็นคนอื่นบ้างกลุ่มต่อไปที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่5ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข1สิ่งของที่คือนี่ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเด็กๆกลุ่มที่3อันนี้คืออะไรคะกระเป๋าดินสอแต่งประโยคที่มีคำว่ากระเป๋าดินสอค่ะ
12: แก้วตามีกระเป๋าดินสอครับ
0: แก้วตามีกระเป๋าดินสอเก่งมากอะไรคือประธานคะ
12: แก้วตาครับ
0: แก้วตาภาพแสดงคือ
12: กระเป๋าดินสอครับ
0: กระเป๋าดินสอยังไม่ครบถ้วนค่ะ
12: ดินสอครับ
0: มีกระเป๋าดินสอเก่งมากประมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่1ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีเอ่ยหมายเลขอะไรคะ2หรือ5ดีหมายเลข5ได้รับรางวัลใหญ่คือเก้าอี้ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าเก้าอี้ไม่เอาคำว่าฉันเป็นประธานไม่เอาคำว่ามีเป็นคำกริยาจะแต่งประโยคได้ว่าอะไรเอ่ย
13: ใบพลูนั่งเก้าอี้ค
0: ่
13: ะ
0: ใบพลูนั่งเก้าอี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องได้ใจความที่สมบูรณ์อะไรเป็นประธาน
13: ใบพลู
0: ใบพลูภาคแสดงคืออะไรคะ
13: นั่งเก้าอี
0: ้นั่งเก้าอี้เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเหลือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4กลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข3คือคำว่าเพื่อนๆเพื่อนๆของเรา

0: งประโยคค่ะน้องอีฟ1 2 3ใช้ไมค์ได้ค่ะใช้ไมค์นะคะ
1: หนูเล่นกับเพื่อนๆ
0: หนูเล่นกับเพื่อนๆได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมคะได้เยี่ยมยอดเลยอะไรคือประธานคะกลุ่มที่4
1: หนูค่ะ
0: หนูอะไรเป็นภาคแสดงคะ
1: เพื่อนๆค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เล่นกับเพื่อนๆ
0: เล่นกับเพื่อนๆเก่งมากประมือให้กลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายหมายเลขอะไรนะคะหมายเลขอะไรที่ยังไม่ได้เลือกเหลือ1เพียงแค่1หมายเลขนะคะก็คือนี่ค่ะอะไรเอ่ยยางลบแต่งประโยคที่มีคำว่ายางลบค่ะอะไรนะคะฉันจับย้ายเอาคำไม่เอาคำว่าฉันค่ะเอาประธานคนอื่น
1: ข้าวหอมจับยางลบ
0: ข้าวหอมจับยางลบอะไรเป็นประธานคะ
1: ข้าวหอมค่ะ
0: ข้าวหอมอะไรเป็นภาคแสดง
1: จับยางลบ
0: จับยางลบเก่งมากๆประมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาแต่งประโยคแบบจริงจังแล้วนะคะในเรื่องประโยคน่ารู้นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่2เรื่องแต่งประโยคนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องส่วนประกอบของประโยคนะคะจะเชื่อมโยงไปสู่ในบทเรียนของวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานหรือภาคแสดงที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นกริยาและกรรมนั่นเองนะคะฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
3: สว
4: ัสดีค่ะ

Hmm.

ิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
2: เออแต่แกนี่ก็แปลกเน
3: า
2: ะ
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
1: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและ

0: ให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง
1: อย่างการไหว้ง่ายที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
0: ความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความตั้งทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันเนี้ยพรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างเงี้ยคือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะ

0: แล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทําหน้าที่ในส่วนของซับประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์ตัดต้นครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วมันจะทําให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทําให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบําบัดจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับผมวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยจ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: แล้วมันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอะนะมันจะปั๊บเน
0: ี้
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอะ
0: ตึง
1: ถุงไปยกมือเดี๋ยวจะบอกจะเว้นเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: แบบนี้ข้อตักข้อแล้วเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมัน
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันไปโดนตรงไหนมันเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้า
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: จ้าครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: มันก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนที่ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทําค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: โอเคนะครับท่านี้ท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ําหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ 1-10 นะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลง ก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่สองนะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำบางทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วเราตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก้ตัวก็คือคนทำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษ

0: จะดีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
2: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
3: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอแต่ตัวอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้ได้เป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
4: เดี๋ยวต้องไปที่ลูกหลาน
3: ใช่เด็กเด็กจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลนะเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
4: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
3: ครับ
4: แล้วต้องไปหลานเนี่ยหลาน
3: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเนี่ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเนี่ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
4: ใส่ชั้นผ้าใบเลย
3: ดีครับดีครับ
1: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
5: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู
6: ่เคยอ่ะ
5: แล้วเขาเรียกว่ายาชุดคือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกระเพาะอาหารทะลุง่ายนะครับ

0: แล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงเนี่ยยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
2: ที่แปลงคือต้องจับแปลงจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่านิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันหลุดออกไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับครับก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยคอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสียชีวิต
3: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่มั้ยครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนครับว่าเขาควรดูแลสุขภาพยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทานก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะดูดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไป

0: ขาอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโลกคล้ายๆโลกแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโลกอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล่มหาย

0: เป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนเบาหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
1: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
2: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
3: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาไว้ตรงนี้นะครับเราจับ4มุมครับผม
4: จ
3: ับ4มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
4: จับเลย
3: จับจับขึ้นมาเลยครับ
5: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
3: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
5: ทุกคนมีเชือกนะคะ
3: มีเชือกนะคะ
4: ครับไม่ได้ครึ่งไม่มีเชือ
3: กจากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
4: แล้วก็สอด
3: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะ1ชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินประมาณนิดนึงเนาะอย่างงี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือทําการม้วนปกตินะครับ
4: อันนี้พลิกก
3: ับมีฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกยใช่ป่ะพลิกกับมีฝั่งนึงแล้วก็ทําการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทําการแบบไขว้อ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะ

0: หรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้ลูกประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อลูกประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อลูกประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแขนนะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มจิ้มจิ้มหนีเนาะแบบหนีนะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
1: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ย
1: ติ
0: ดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิ้วสมอครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิ้วสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไพ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
3: แล้วน้ำมันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม
2: ่ได้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ไผ่กับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลานึงนะครับมันก็จะสังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกระบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
4: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสี

0: เหลืองของสมุนไพรน้ำมันไทยนะครับก็จะเป็นรักษาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
1: รู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
2: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดเราเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้ เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CCC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล10 CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี้ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 40
2: ประมาณ7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆเรานั่นเร็วๆ
3: พ
2: ี่
3: แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อทูเอฟเฟคก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。限速力摇太或鬼泣这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
2: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: 从今天的交流中我们已经

0: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่

เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่เรนข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: เริ่มด้วยการเตรียมต้มดอกอัญชันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง

ไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบขันบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วง

เผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษ

0: ณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิเราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ั้นตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิม

0: ดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูๆครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
1: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ละครับ
0: นี่สวยงาม
1: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
0: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

ตอนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: จากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่

พียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์หัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: ดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี
1: ้เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาปรับรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับปัตคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับคราวเนี้ยเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทํากันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่ง

เป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีขึ้นอันดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผันตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นมาดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นในการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งเราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรู้ครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพ

นักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

วัสดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

ำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับในปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักเราเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าใน

0: เอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีหรือเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีหรือเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือหนักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนเนี้ยมันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยมนีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันและก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคน

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: วันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้ายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องไอ้ครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องไอ้ไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี
2: ้ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: นี่ค่ะ
1: เลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซง
1: ได้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมห
2: อ
1: มนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมีกรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากค่ะมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก
4: อ
1: ยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: โอ้อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอ
4: าย
1: มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนๆขึ้นไปจากกระทะน่ากินมาก เขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: ย
1: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
2: แกะไม่เป็น
3: แกะเลยนั่นแหละ
1: ฉีกได้เลย
3: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
1: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
2: สู้สีเลยค่ะ
1: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
3: มะนาวยักษ์ค่ะ
1: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ้
3: ล
1: ู
3: ก
1: ดูลูกนี้
2: มะนาวยักษ
1: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
3: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
1: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
3: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
1: ้ลูกเท่าไหร่
2: 20 บาท
1: ลูกละ20 บาท
3: โอ้โห
1: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
2: ห่อหมกใช่ไหม
1: แต่ว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
3: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
1: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
2: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
3: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
4: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
1: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
5: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
1: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
5: ่ได้ค่ะ
1: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมเลยไอ้ไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
2: เล็กไปไหม
1: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
2: ้มันฉุนฉุน
1: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหกี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
5: เพราะใส่กินใบเตย
3: ใส่ใบเตยอ๋อ
1: เป็นข้าวหมากใบเตย
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
2: 160ค่ะ
1: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
3: หยิบ
1: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
2: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
1: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
6: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: หูเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้า

0: คนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
2: คล้ายๆค่ะ
1: น
2: ั่
1: นแหละค
0: ่
1: ะ
0: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
1: ใช่อ
0: ร่อยมากยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
1: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี้ก่อนไหมของฝาก
1: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
1: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์กพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
2: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
2: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
2: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
2: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3 แอค1 แอค2 แอค3 แอคดีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: นะคะอ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
2: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
2: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
1: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
1: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
2: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
1: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู้ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
1: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
3: รถกระแทะ
0: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
2: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
4: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
3: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่ะแถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเองอ
1: ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: เอานี่จะต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กพี่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมักจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปุ๊บมายัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้ผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละ
0: พริกแกงคั่วของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาม ันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: โอ้ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนก
1: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมาลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนกระทะใบเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียน ซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
2: สนุกค่ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
1: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
2: ใช
0: ่บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
1: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตะคารตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตตาคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋ออ่ะมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
1: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิม

0: ไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
1: เป็นไง
2: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออคล้ายๆกันเนา
1: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบไง
2: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
1: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: พี่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
3: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์หรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยันสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อม
1: วอร์มใช่ครับ
0: เป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมอ่ะเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์อ่ะเราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช
0: ่พี่โค้ชคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชอย่างเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยากอยู่ใช่มั้ย
1: ยากยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: อ่ะใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับโอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: อ่ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนเหมือนทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนครับครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับโอเค
0: เอาใหม
1: ่ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่มั้ยตอนโดนบอลอ่ะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเค้าเรียกว่า low to high ครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้ว forward อย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: low to high ลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับlow to high ครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเค
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50%

0: อันก็ได้อะไรเหล่านี้ไปฮึบวันนั้นก็พออ่ะแล้วค่อยๆปรับไปฮึบอึบดีครับตีตรงกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตอ่ะวันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบแค่ดะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอ่ะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอ่ะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้ที่อัดอ่ะพี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอ่ะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาครับพร้อมต่อไปครับเอวไว้นะนั่นแหละหนาไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปครับครับไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินๆไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันนะเอามาเอ๊ะมาล็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ๊ะต่อนะเดี๋ยวบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอ๊ะสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เขาเบรก
0: แ
1: ป๊บนึง
0: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: สนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: อ๋อแต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียแล้วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่าย
1: อ
0: ดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าตะกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: แล้วใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอาย่างนิดนึงนะครับ
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวรวนแล้วรวนแล้วโอ้ย
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้า ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างไงก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้อ่ะเราเงื้อสั้นพอแท็กพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับอ่ะแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้เอ๊บแล้วโฟลว์ทูให้ดีอ่ะพร้อมนะครับบอลแรงนะเอ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: อ่ะอ๊บใหม่นะครับปัดอ๊บอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตว่าเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่อ๊บอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไหว
1: โอเค
0: ไหวอยู่นะ
1: ไหวอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพบอล
1: เฮ้ย
0: ครับ
1: โหเฮ้ยพอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะแต่ผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก 2-1 ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางอึ๊บอึ๊บโอเคลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน้นไปก่อนอึ๊บงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน้นไปก่อนเลยอึ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ครับโอเคไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะอึ๊บเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอึ๊บตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้อึ๊บกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะอึ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวลาโอเคใช้ได้อยู่
1: เราก็ได้ลองตีกับทั้งเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมา

0: ได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทําให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะสําหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เบลล่ากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
1: ยัดซึบหายข้ามก่อนข้ามก่อน
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ยัดจะเล่นข้อกลางก็ได้เพราะข้อกลางกู

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเสิร์ฟแล้ว
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ปกติก็เสิร์ฟเสียงได้กี่ลูก
0: ได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซนเตอร์ก่อนได้พี่เซนเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อัน
1: ครับ
0: ถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอลฟอลฟอลฟอลเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: ต้องหยาดต้น
1: อันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อครับอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมยอดอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยออกเยี่ยมยอดอุ้ยเสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มมาเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไทเบรกมีโอกาสพลิกผันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่9 5ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: เราต้องได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อาจถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
2: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
3: งแล้วอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่ไหม
2: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่อันขอบคุณมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทําเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทําอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราเป็นน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอะคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
5: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอ่ะผมคิดว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็ จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพวกนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
4: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
5: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
2: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทําให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสําคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได
1: ้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหนอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่ลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกับยีได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: นี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วๆเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลูกบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ

0: มันจะออกตีสองปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
0: ตันใหญ
1: ่ตันใหญ
0: ่เขาเรียกตันใหญ่
1: อันนี้ตันหลานอันนั้นตันใหญ่นี่เดี๋ยววิทย์จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตันสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตันใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
2: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ัน
3: จะเน
4: ื
3: ้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
5: อย่างเงี้ยอยู
3: ่ได้
5: กินได้
3: ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นเหมือนหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
2: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
3: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
3: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกกระโนดเอาไว้วัวกิน
3: งอกก็คือรากของมันแม่
4: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
3: จ้ะ
4: ม
3: ัน
4: เกณ
3: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
4: ใช่
3: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
3: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
3: จ
4: ้
3: ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากและเนี่ยเขาจะแตกมาและมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะม ันจะงอกเป็นต้นมดเลยแล้วก็เจ้านี้มันก็เสียต่อไปอ่ะทําไมตัดหลากออกเนี่ย
2: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดหน่อนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
0: เสียอีก
1: มันแข็งมากนะคุณลุง
0: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
0: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
0: เดี๋ยวคาดนะ
1: ฮะ
0: ไม่คาดดูเนียนๆเรายิ่งนี่ใช่มั้ย
1: อุ้ยดู
2: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่เจ้าตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
2: ตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเจ้าตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากเจ้าตาลนั่นก็คือเจ้าตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ
1: ้
5: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่จ๋าอย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
5: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
5: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
5: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาล
5: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
5: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
5: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้าม
5: ันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
5: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาก
3: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
5: ผ่าผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี้ยมันเข้าไง
2: เจ้าตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
3: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
5: เทหัวกะทิใส
3: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
5: จ้ะเอาน้ำตาลใส
3: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
5: จ้ะ
3: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี
5: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลใส
3: ่อ๋อใช้น้ำตาลใ
5: ส่สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: มันเขาใช้น้ำตาลใส่เนี่ยเขาเรียกกันมันตะโหนดเชื่อม
3: อ
5: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประการ
3: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
5: อร่อยฟ้า
3: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
5: สีแดง
3: สีแดง
5: ออกมาสีแดง
3: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
5: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดไง
3: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
5: ้อ
3: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
5: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
3: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มีกั๊กเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
5: ลองชิมดิ
3: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
5: ่อร่อยนิ่ม
3: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
5: เนื้อมันแน่นมันมัน
3: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
5: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
3: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
5: า
3: ะ
5: ได้ได้ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
3: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
5: ตัว
3: น้ำตาลที่เราเช
5: ื่อ
3: มเมื่อกี้นี้เชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
5: า
3: ะ
5: อีกหน่อย
3: จ้ะ
5: อ้าวพ
3: อพอในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
5: ้
3: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
5: ื่อ
3: ม
5: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
3: ค่ะ
5: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
3: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
5: ิแล้วก็ใส่
3: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต
5: ่อใช้ต่อ
3: มันมีรสชาติโอเคนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
5: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละมุน
5: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลม
3: ๆหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
5: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
3: ค่ะ
5: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
3: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเร
1: ราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆ เดี๋ยวแป้งไม่สุก
5: ใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลย
5: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได
1: ้จ้ะ
5: โดยมากเขาจะทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
5: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมตัวเจ้าตาลเชื่อมคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
5: หวานกลมกล่อม
1: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
5: หวานมาก
1: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่จะเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
5: ่
1: อ
5: ัน
1: น
5: ี
1: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
5: อันนู้นอร่อยฟ้า
1: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบพี่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหน
6: ูการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์สุนโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและบนราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วปืนฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมเนี่ยไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับ

0: นี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
1: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
0: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดใน

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมา

0: ห่างก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินปานผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
3: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
3: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
3: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
3: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้ว

0: ้ออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วน

เราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่อง

0: ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
2: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
3: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้กำไรต่างๆเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสหน้าเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: คือยางอ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ีบมะพร้าวไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจะคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้อง

0: สี่ครับสี่ร่องครับใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
1: แล้วเราต้องซ้อมตัวประตูด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
1: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ถูกหน้าของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ในแข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละ
1: เอาเพื่อเอา
0: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: พื้นไม้พื้นบ้านเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงดหลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้ได้
0: จะรู้ตอกไปเลย

รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับ

0: แล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่หมดไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายป
0: ีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: ลื้อแล้วเราเอามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรมั้ยเนี่ย
1: จริงๆการทําสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทําอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทําอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: ว่าขาว30มันจะได้แบบว่าเต็มเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเนาะคงเหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
2: ค่ะควรจะแข็งแรงเลยบันไดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงแบบนี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: นะฮะขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะผมว่าผมเห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนี่เห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: เออน่ะๆ
2: ๆตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรมั้ย
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เออเนาะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
2: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไลทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: อันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60 เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: แต่ละขั้นเรามีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็นเลข

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูก

0: สวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมีสร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables fO W E R V E G E T A B L E S flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower C A U L I F L O W E Rcauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.

สดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวั

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวธงนั่นเองครับ
1: เรือหงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

ขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้านสามช่องหนึ่งเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการสำหรับสินค้าทองคำเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กั

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สมัยในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เกลือของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกลางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับจากกลุ่มผ้ามัดย้อมนะครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ๊เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับจุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอไม่ใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลา
2: เ
0: หรอฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะ
0: โอ้
2: เป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
0: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่เต๋าจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกลางพร้อมแล้วไปกันเลยครับนี่คืออุโมงค์ป่าโกงกลาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบังคร
3: ับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
0: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกลางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกลางใบเล็กโกงกลางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝากดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกลางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับ
4: ปลาทรายต้มส้มอร่อยและปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรอบกรุบกรอบน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้วันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่คงคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษเลยนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่การตัวผู้ตัวเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
2: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
2: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
2: ไปกันเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบังครับ
2: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่าเขา

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆสักหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ในช่วงเวลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: บอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดคิดเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแว่แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่20ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋ออยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับแต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะ

เลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้าสำหรับ

0: ั่วไปขยะทั่วไปตอบโจทย์ค่ะขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารขอบคุณค่ะ
1: ถังขยะใบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นบทบาทแล้วก็ผลักดันกลุ่มผู้พิการทางการเห็นเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเราทุกคนนะคะ
0: ขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารขอบคุณค่ะ
1: ถังขยะใบนี้เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้เต็มที่เลยว่าเขามีความเท่าเทียมกันแล้วก็สังคมเนี้ยมันสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้จากการร่วมมือร่วมใจระหว่างเราผู้วิจัยแล้วก็เขาเองด้วยค่ะ

เราค้นพบว่าผู้พิการทางการเห็นเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อยมากไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าถังขยะที่มีปรากฏอยู่ในสังคมเราหรือทั่วไปเนี่ยค่ะใช้หลักการของสีในการแยกซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทั่วๆไปที่จะเอาขยะใส่ลงถังให้ถูกต้องตามสีต่างๆแต่สำหรับผู้พิการทางการเห็นเนี่ยผู้ซึ่งมองไม่เห็นสีเลยนะคะหรืออย่าว่าแต่สีเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแยกได้อันนี้เลยกลายเป็นโจทย์วิจัยสำคัญของเราว่าแล้วกลุ่มคนพิการทางการเห็นจะมามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะกับพวกเราได้อย่าง

0: งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเรามีส่วนร่วมนะคะกับทางอาจารย์ของวิทยาลัยราชสุดานะคะดร.อิศวราค่ะก็เข้ามาท่านเป็นผู้พิการทางการเห็นด้วย
1: ว่าอาจารย์ภัทรนิตท่านก็เห็นว่าอันเนี้ยน่าสนใจเพราะมันก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็คนพิการเองก็ควรจะมีส่วนร่วมนะคะเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราจึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาเราจัดโฟกัสกรุ๊ปค่ะกับคนตาบอดนะคะประมาณ20คนนะคะเพื่อจะให้ความเห็นนะคะว่าถังขยะเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการในการที่จะออกแบบให้ถังขยะเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยคนตาบอดนะคะ
0: ในที่สุดเราก็สร้างถังขยะชิ้นนี้ออกมาได้เราเอาถังขยะนี้ไปทดสอบกับผู้พิการจริงๆ

ะสีแดงเนี่ยนะคะสำหรับขยะอันตรายสีเหลืองขยะสีรีไซเคิลแล้วก็ถังขยะสีเขียวเนี่ยนะคะสำหรับขยะเศษอาหารขยะสีฟ้าก็ถังขยะทั่วไปแต่ข้อแตกต่างสำหรับผู้พิการทางการเห็นก็คือเราจะใช้เซ็นเซอร์ติดอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ส่วนลำโพงกระจายเสียงก็จะอยู่ข้างล่างเมื่อผู้พิการทางการเห็นเนี่ยนะคะเดินเข้ามานะคะและมีขยะอยู่ในมือ เซ็นเซอร์ก็จะส่งเสียงออกมาโดยระบุว่าขยะถังขยะชิ้นนี้นะคะเป็นถังขยะประเภทอะไรจุดแรกที่เรารู้สึกดีใจก็คือทันทีที่ผู้พิการสัมผัสถังขยะคำแรกที่เขาพูดขึ้นมาเลยก็คือถังขยะของพวกเรา

0: ก่อนหน้านั้นคือเล่าให้เด็กฟังว่าเราจะมีถังขยะพูดได้นะเด็กก็แปลกใจมันจะพูดได้อย่างไรเล็กก็จะชอบเสียง1 2ก็คือได้สัมผัสถังขยะใหม่เขาก็จะมาออกันมาทิ้งกันบางคนเนี่ยไปเอาเหมือนลักษณะเหมือนเอาขยะที่เราทิ้งแล้วเนี่ยเอามาทิ้งอีกชอบอีกวนทิ้งอยู่นั่นแหละ
1: ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าคนตาบอดเวลาเราไปทิ้งขยะเนี่ยเราก็ทิ้งส่งๆไม่รู้เรื่องค่ะ
2: ให้เรารู้จักการแยกขยะว่าขยะรีไซเคิลขยะอะไรเงี้ยขยะทั่วไปอะไรเงี้ยครับ
3: พวกเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่าขยะอันนี้เป็นประเภทอันไหนอะไรค่ะ
4: แล้วก็จะสามารถแยกขยะได้ทำให้เราแบบสะดวกในการใช้ชีวิตง่ายขึ้นในการทิ้งขยะอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆเลยครับ
5: งานวิจัยของเราเนี่ยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะว่าเราเนี่ยเอาผู้ที่ใช้จริงเนี่ยมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่การออกแบบเนี่ยรวมกระทั่งถึงการทดสอบการปฏิบัติใช้งานเนี่ยเราก็ใช้ความต้องการของเขาเป็นหลักในการที่จะสร้างงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะถังขยะชิ้นนี้นะคะก็จะถูกเอาไปแจกจ่ายนะคะ14โรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็การันตีได้ว่าเด็กๆที่ผ่านเข้ามาเรียนในโรงเรียนทั้ง14โรงเรียนเนี่ยนะคะเด็กตาบอดเนี่ยนะคะก็จะสามารถคัดแยกขยะได้นะคะแล้วเราก็วางแผนในอนาคตว่าเราอาจจะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับการคัดแยกขยะของผู้พิการทางการเห็นนะคะในอนาคตต่อไปข้างหน้าค่ะ
6: งานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์เนี่ยมีแง่มุมที่น่าสนใจมากๆ อย่างน้อยเนี่ยสองแง่มุมหลักๆอันที่หนึ่งก็คือว่าช่วยคนที่มีความพิการทางสายตาได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันที่สองก็คือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จุดตั้งต้นมาจากเราจะช่วยคนในสังคมให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันได้อย่างไร
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ก็ไม่ว่าชะใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือสวนเกษตรเออ

0: โอ้ยเป็นไงวันนี้พามาที่ไหน
1: โธ่สวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหรอ
1: มามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคลแต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลแหละ
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
2: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดิจะพาไป
3: โอ้นี่ไงนี
0: ่มา
3: 200ปี
1: ผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณบุญศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
0: อ้าว
1: ครับผม
4: นะครับสมัยนั้น
1: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
4: สมัยประมาณรัชกาลที่6
0: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
4: นะครับ
1: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
4: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
0: ใช่
4: นะครับ
0: เออ
4: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอเริ่มทำเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
1: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
4: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนเดี๋ยวมาคิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
0: สร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
4: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้วอ่ะก็อยู่ตั้ง 3-9 ปีนะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้ 3-9 ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
0: ก็เลยซื้อ
1: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
4: ทางสำเพ็งนะครับ
1: เยาวราช
4: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
0: ครับ
4: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
0: อ๋อไม่สวย
4: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดองน้ำปลา
0: ทำน้ำปลา
4: ครับ อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสัก ไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทำน้ำป่านะครับแล้วก็อาศัยด้วย
3: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
4: ครับ
3: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
4: วิธีทำก็
3: ทำยังไงมาน้ำป่า
4: น้ำป่าเนี่ยวิธีทำ
3: ขั้นแรกเลยขั้นแรกเลย
4: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
3: อะไรบ้าง
4: เกลือกับปลา
5: เกลือกับปลา
3: ก็ไม่เยอะ
4: ไม่เยอะมี2อย่าง
3: แค่นั้น
4: แต่ว่าปลาที่จะใช้เนี่ยจะใช้ปลาอะไรนี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
3: ลองหลายๆปลา
4: คือสมัยก่อนว่าคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยมาดองอ
3: ่
4: ะ
3: ปลาฉลาม
4: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
3: ลูกปลา
4: ล
3: ูก
4: ปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
3: มาทำ
4: สมัยก่อนมันเยอะอ่ะใช่ไหม
3: แล้วจำเป็น
4: ปลาหมอ
3: ต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
4: ไหมได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี
3: ้ปลาน้ำจืดก็ได้
4: ได้หมด
3: อ๋อคือหาอะไรได้ก
4: ็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
3: ต้องดูรสชาติ
4: ดูรสชาติ
5: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
4: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยผมขำไม่สุดเลยตอนนี้เขาบอกว่าเอาปลาไปดองเขาบอกเอามาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินกัน
3: ไม่มีรสชาติ
4: ไม่มีรสชาติ
5: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดูอะ
3: มันคาว
5: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไป
4: สุดท้ายเขาบอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัว

0: กันกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
1: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1ปี
2: 1ปี
0: ในการ
2: ดอง
1: จะได้น้ำปลา
0: ประมาณนี้1ปี
2: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเข้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ่อ
2: ในบ
0: ่อหรือในถังเนี่ยแล้วก่อให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอไม่มีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
2: เหลือทำน้ำปลาน้อย
0: น้อยลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
2: ได้เลย
0: ได้เลย
1: นะวิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
2: กับเกลือ
1: ให้ได้เวลา
2: 1ปี
1: เท่านั้น
0: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณยาวปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
1: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งงวนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: เกือบ100ปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะ อยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
2: เป็น
0: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
2: ่
0: ๆเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุกเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
2: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
1: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง้วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
1: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลาหลวงทองหรือทั้งง้วนฮะเนี่ยเลย
0: กรร
2: มวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
0: ช่วย
1: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
0: ้
1: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลา
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ

จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัว

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่ง

โดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็นหนึ่งใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุวรรณาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นมัธยมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
เวลา 18:13 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1 คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีวันนี้เวลา9:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเคเดตสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่เคเดตสกูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1 มกราคม 2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5 ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10 สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3 สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2 สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาท
เวลา 13:59 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมชลตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินดุสิตพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองในเฮรัญญิกหมู่ลินิชิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบหมู่ลินิชิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชโอรสให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกับการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เวลา 13:00 นทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาโอรัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้

0: การเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอรสให้นายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม 3 โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นายปนัดสิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม ามเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระราชจุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการ และการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์

ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์สองที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์สองที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัด101และจังหวัดสกลนคร
ันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชรัฐประสานนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประสานนุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการระยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประสานนคร53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนเท่านี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำเข้าหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูตี้เจมส์แฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือ
สำนักเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัว

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพพารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่หร่าวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทลัสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพลวันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดครหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือปลดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิ

0: องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสดิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ทอนนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อยู่ในบ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
2: จนแค่วันนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
2: ทำอะไรเราเมื่อไหร่เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
3: รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
2: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
3: กลัวกลัวห้อง
2: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
1: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
2: ครับ
1: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
2: ครับแข็งแรง
1: อุปนิสัยนี่จะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องๆนิ่งๆ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์คำอ่อนสา
2: ครับ
1: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจารย์นิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
2: ตัวนี้คือถือว่าดุ
1: ดุครับ
2: ดุ
3: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
1: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไปปกติเขากัด
2: ปกติเขากัด
1: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งแค่นะ
2: ครับ
1: ส่วนคนโชก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ
2: ์
1: นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่คุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
2: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
1: อยู่คนโชว์ด้วย
2: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
1: ใช่ครับ
2: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
1: เล็กด้วย
2: นะฮะเพราะสัตว์เลี้ยงคานในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
1: ครับผมครับ
3: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วเคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
1: มีค่ะ
3: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
1: ครับได้ครับ
2: นิ้วครบเปล่าดูนิ้วนี้ก่อนครบเปล่านิ้ว
3: ก็ครบนะก็ครบนะ
2: นี่ยังมีแผลอยู่แผล
3: ใช่มีแผลนิดหน่อย
2: เห็นไหมอ๋อ
3: นี่ไง
2: ถามพี่ป๋องดีกว่าว่าโดนอะไรมาพี่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
1: พี่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
2: ตรงคอดีกว่าน้องคนดีอยากรู้อยากตรงคอ
3: ตรงคอไปโดนอะไรมา
1: เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
3: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรค โรคประเภทโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
2: คร
1: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
2: อ๋อครับ
1: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
2: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะน
1: ั้
2: นเน
1: ี่
2: ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
1: ใช่ครับ
2: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตัวเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
1: บ
2: เราจะเจอวิกฤตที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช
1: ่
2: นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปก
1: ็
2: เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
1: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
2: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้วถ
1: ้
2: าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉ
1: ี
2: ดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
1: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
2: เชือกคล้อง
1: ครับผมเหมือนคาร์บอย
2: ก็เป็นอ๋อ
1: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าความเงี้ย
3: โอ้โหอยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเอ้ย
2: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
1: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
2: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละ
1: ค
2: ราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
1: าน
2: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
1: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว
1: ้
2: คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
1: ใช
2: ่
1: คร
2: ับ สิ่งที่อยู่บนบกได้แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
3: ขอจับบ้างได้ไหมคะ
2: ก็รูปๆได้รูปๆได
3: ้นี่อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้นเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอ
1: ัน
2: นี้โอ้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
3: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
2: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
3: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
2: ครับ
1: ค่ะใจเย็นลูก
2: คราวนี
1: ้
2: ตัวป่วย
1: เป็นสีละ
3: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
2: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
1: ครับผม
2: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะขุ่นๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับตัวแล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
1: นี่ก็ผิดปกติแล้ว
2: หมอก็เริ่มแดง
1: เสพ
2: นิดนึงครับอันนี้ก็คือบ่งบอกภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวด้านท้องฮะด้านท้องเป็นยังไงบ้างด้านท้อง
3: นิดหน่อย
2: อันนี้เป็นปุ่มนี่ติดเชื้อนี่บวมละ
1: ครับผมครับ
2: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
1: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
2: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
2: โอ้โหจระเข้ตัวเบลอเลยอ่ะ
3: มากอ่ะ
1: คุณหมอครับนี่ท่านประธานสว
4: ัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสด
4: ีครับ
2: หมอครับตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
4: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
2: น่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
4: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
2: 4เมตร20
4: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
2: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
4: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็เนี่ยขวดเนี่ยนะครับ
2: ครับ
4: เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
2: เอาโยนฝัง
4: โยนไปเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
2: อ๋อครับใช่ครับ
4: โยนลงไปนะ
2: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
4: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
2: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
4: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
2: ฮะไอ้ตัวนี้ฮะ
4: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
2: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะอันนี้มี
4: หินด้วย
2: มีหินแล้วก็
4: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
2: มีแก้วที่แตกนะฮะ
4: ครับ
2: มันงับอาจจะ
4: แตกแล้วไปบาด
2: มีถุงพลาสติก
4: ครับ
2: แล้วก็มีฝา
4: ครับ
2: โอ้มีหลายอย่างนะครับเนี่ย
4: มีอยู่ในน
2: ี้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
4: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
2: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
4: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
2: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากะโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะคร
4: ับ
2: วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak

ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินายมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชม2สามยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหาร

0: มองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอนที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม้รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆอุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาเงี้ยค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแคลนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
2: เป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
1: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดมค่ะแต่ว่าทางต้นตอนที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
0: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
1: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน 200,000 ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่นึงก็ตก 4-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่สินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
2: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
1: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
1: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
0: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
3: วันที่30
0: ผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะ

0: มองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมาพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพาชมสวนต้นมาพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมาพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมาพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมาพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมาพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมาพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมาพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมาพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมาพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมาพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมาพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันและก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมาพูดครับ
1: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
2: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
1: แต่ก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึง
0: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่าสีที่ย้อมจากผลมาพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งพอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับเพียงผลมาพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญส่งเคราะห์สุนัขและก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่มรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของทูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทร์แต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลย

0: ือว่าบริจาคผ่านทาง The Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
1: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทางหรือว่าส่งขาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
0: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ปิดแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าดุสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปากที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่ลีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำทอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่ลีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามลีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับนาชาวลีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
2: แบบเป็นรูปกระเป๋าตุ๊จีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊จีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปล่อซิปใน
3: ใส่
2: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
0: ย่ามทอมือนี่เป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็นี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตร

0: ด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกมีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจากพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
1: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: ่อยแพะแกะแบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสพินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยง
0: คุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: คือทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
0: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะค
0: ่
2: ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
0: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
0: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
0: แพะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: แต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
0: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบนี
2: ้ใช่ค่ะค่ะก็คอยระวังค่ะ
0: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย2ถึงเย็นค่ะ
0: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู

0: เนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค
0: ือแพะเนี่ยเขาจะหงันกินใบไม้เขาจะหงันกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของก
1: ันก็ไม่แย่งอาหารกัน
2: แพะกินสูง
0: แพะกินสูงครับ
2: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้แบบว่า
0: ใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
1: กินย่อ
0: น
1: ย่อ
0: เขาจะก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
2: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
0: ่ก็คอยดู
1: เรื่องสุนัข
0: พวกนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
3: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงโกล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันยุงค่ะ
2: คุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้แพะแกะกินด้วย
0: ใช่ครับ
2: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
0: เราปลูกประมาณ3ไร่ครับ
2: 3ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอ
0: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
2: ้
0: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงโกล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
2: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
0: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไร่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50บาท50ตังค
2: ์ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
0: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับฟื้นสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
2: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
0: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
2: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
0: สัตว์ที่จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดแล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
3: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ 4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พันธ
2: ุ์เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจากเด
1: ิมใช่ค่ะราคาดีขึ้นแล้ว
2: จากตอนแรกเท่าไหร่พี
1: ่80บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130ถึง140บาทต่อ1กิโลนะคะ
2: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
2: เพราะอะไรราคาถึงดี
1: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
2: แพะแกะก็คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
1: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
2: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพ
1: ี่ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดียวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
2: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
1: ่
2: วนแพะได้ลูกมากกว่า
1: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
2: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
3: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: อันแรกเลยครับต้องใจต้องรักนะฮะแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันนึงเราจากเด็กชาวบ้านคนนึงที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้ค่ะ
3: ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลา3:30 เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
0: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
0: โอ้มีของให้กินเอาสิจ้าวางเลยโอ้โหข้าวเกรียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
0: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกรียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกรียบเห็ดครับ
0: หึ
1: ข้าวเกรียบเห็ด
0: ข้าวเกรียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
2: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
0: ข้าวเกรียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ยโงงงงชาหงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดลักษณะวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญท่านตามมาละกระผมจะพาไปดูโรงเรียนที่เขาว่าอย่างเซียนด้านโภชนา

0: ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยล่ะแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสกูลรันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสกูลรันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: คือความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายไปว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วน
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้นะทางนี้อ้าวตามมาก็ไป

0: กติหนูไม่ชอบคะน้าค่ะปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: ปกติผมไม่ชอบคะน้าอะครับ
2: พอเอามาทำเป็นคะน้าเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยิ่งชอบเลยครับ
4: นั่นไงล่ะครับการแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.อ๋อตรงนี้คือแปลงผักของเรา
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับ
5: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
4: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบกินนะครับปลูกไปสุดท้ายเด็กไม่กินทำยังไงล่ะครับ
5: เราก็ต้องมีการทำให้มันน่ากินโดยการใช้วิธีการแปรรูปแล้วก็แปลงร่างเช่นเมื่อเช้าทานเป็นบ้างแล้วใช่ไหม
4: ไอ้แยมมะเขือเทศ
5: ใช่
4: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
5: แล้วก็แปลงร่าง
4: แปลงร่าง
5: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนห
4: ัน
5: มาแล้วมาทานผัก
4: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำแปลงร่างแปลรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
5: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
4: ื
5: ่องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปลรูปอาหารต่างๆเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปลรูปแปลงร่าง
4: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริง

0: จังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
1: เราจะทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กระมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1-2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1-2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักค่ะ
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2กิโลกรัมปั่นหยาบเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั่นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1กิโลครับเห็ดที่ปั่นแล้ว1กิโลครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1ช้อนชาครับ
1: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั่นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกับแรปค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
0: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนหรอครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราไหมถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขาย
0: แลกเปลี่ยนกันไป
1: เอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวน

0: วนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆเอ๊คุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับคุณครูยุพาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แหมคุณผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุพาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพริกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุพาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนครับ
1: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กที่ไหนชอบกินผัก
1: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบเนี่ยคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยานึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงมีส้มตำต้นอ่อนทานตะวัน
1: ใช่ค่ะ
0: นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
1: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
1: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับ
1: ไปกันเลยครับ
0: เชิญครับได้ฟังคุณครูยุพาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุพาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุพาโอ้โหอยู่กงงี้นี่เองกำลังทอด
1: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คะน้ามาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
0: แน่นอน
1: เสร็จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
1: สุกเร็วเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
1: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
1: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
0: ตัว
1: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆนะคะแค่ใสๆ
0: ให้
1: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไปอาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคณะครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งคอกเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะ แคลเซียมเยอะมากวิตามิน

0: เอที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามินเอแล้วร่างกายก็จะเอาวิตามินเอไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
1: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
2: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เลยเยอะ
1: 400คนใช่ไหมครับ
2: 413คน
1: อนุบาลประถมมัธยม
2: มัธยมไม่ใช่แค่อนุบาลถึงป.6
1: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไปเฮลโลแบงกี้ก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับ what did you do สับมะละกอมาช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
2: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
1: คือเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่ว่ากระบวนการเรา
2: คง
1: ถ้าตำเนี่ยเละ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นออกแนว
2: คลุกเคล้าใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทำให้สุกก็คือน้ำตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราเตรียม
1: ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับอ้าวงั้นเริ่มจาก
3: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยแล้วกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกคลุกคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
2: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
1: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
2: ไม่
1: ค่
2: ะ
1: ไม่อ่ะไม่ทุ่มเทไม่ได้ของดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๊ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อื
0: มอร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนหนึ่งหยิบส้มตำคนหนึ่งหยิบคณะเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้นสองคนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่งไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้อง

0: ้องกินเนาะแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรฮะ
1: ส
0: ายรุ้งสายรุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางกวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูหนึ่งซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคะน้าหมูกรอบใช่แล้วคือคะน้าหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คะน้าด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทานก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ
2: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆ ก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกสึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้น

ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้

นี่เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้สุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้ามในการเลือกทำงานกับบริษัทต่างๆก็คือสวัสดิการที่เราควรได้รับหรือสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากทำงานเพื่อรับเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำในแต่ละเดือนแล้วนะคะหลายคนก็เลือกทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ดีกับเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะคำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าสวัสดิการที่เราพึงจะใช้สิทธินั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งจะไปคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขียนเรื่องนี้มากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็มี

0: แฟนๆติดตามมากทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับอาจารย์สุมนจักรเมธาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานเขียนอาจารย์บ้างแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆวันนี้เรามาคุยกับอาจารย์

0: แต่จบปริญญาตรีมาครับก็ไปทำหน้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ที่กสิกรไทยจากนั้นก็ย้ายงานไปอยู่ไฟแนนซ์นะพอไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้ง
1: ปี40ตอนนั้น
0: ครับผมก็ย้ายงานอีกคราวนี้ไปอยู่โรงงานทำน้ำตาลของเพื่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ก็คือทำมา3พาร์ทเลย
0: ใช่
1: แบงค์ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่โรงงาน
0: ถูกครับอยู่ในโลกของทางด้านสายการเงินเป็นหลักจะพัดจัดผูมาตอนนั้นโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าชนบทนิดนึง นะครับคุณพ่อก็เลยชวนออกปากชวนมาทำงานด้วยกันสิ นะครับแรกๆผมก็ไม่อยากทำจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยไปเจอนายเก่าของพ
1: ่
0: ที่รู้จักกันมาก่อนนะครับนายเก่าเขาก็เลยกระชิบกระซิบนะครับเฉลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่พ่อชวนอยากให้มาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้อยู่ใกล้ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำงานไกลๆ
1: ค่ะจะได้อยู่ใกล้ๆคิดถึงว่างั้นเถอะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่
0: ใช่
1: แล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่อยากจะมาดูเรื่องของการจัดการธุรกิจล่ะคะ
0: เรียนตรงๆว่าตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยประทับใจวิชาทางด้าน HR สักเท่าไหร่นะมองว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมีแก่นอะไรที่มันเป็นหลัก
1: แต่ตอนนี้พอมาทำได้โอ้โหกว่า10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะความคิดเราเปลี่ยนไปไหม
0: ต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนเราพบว่าตัวงานจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีหลัก
1: ะ
0: นะครับมันสามารถแอพพลายได
1: ้
0: แล้วต้องบอกว่างานในการบริหารจัดการคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าสนุก1คนก็1ปัญหา1เรื่องครับ
1: แล้วกลับมาถามตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีปัญหากับงานหรือมีปัญหากับคนมากกว่ากันคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็กับคนนะคะนี่คือที่มานะคะของบริษัทนี้ที่เข้าไปช่วยจัดการคำถามก็คือตอนที่คุณสุมนเนี่ยเขียนบล็อกนะคะ3ปีเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนสวัสดิการการใช้ชีวิตในองค์กรนะคะการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะคะเรานำเรื่องเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาแบ่งปันผ่านบล็อกของ OK Nation นะคะ
0: ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเรื่องที่ว่าประสบการณ์จริงที่เราไปเจอมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็เก็บเอาเกร็ดพวกนี้มาเล่า
1: เช่นอะไรบ้างคะเรื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในบล็อกของเรา
0: อย่างเช่นเรื่องของวิธีการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี
1: ้
0: นะครับก็จะมีคนติดตามมาตลอด นะครับหรือบางครั้งไปเขียนนอกเรื่องไปนิดนึงอย่างเช่นวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิตนะครับ
1: คนก็ชอบด้วย
0: คนก็ชอบด้วยนะติดตามอ่านเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้ง
1: ค่ะอย่างวิธีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้ไหมคะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากรู้จังเลย
0: เคล็ดลับนะครับจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่ลับหรอกเรื่องของเงินเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจริงๆสิ่งสำคัญคือคนที่ทำหน้าที่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจหลักที่มาก่อนว่าทำไมถึงขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้องแล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลได
1: ้แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากได้ขึ้นเงินเดือนบ้างเนี่ยสิ่งที่เราจะต่อรองกับนายจ้างเนี่ยคืออะไรคะ
0: เราต้องกลับมามุมมองในมุมของนายจ้างก่อน
1: ว่าจริ
0: ง
1: ๆ
0: ใช่จริงๆนายจ้างอยากได้อะไรเราพยายามสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องให้ดีกว่าที่เขาคาดไว้ด้วย
1: นายจ้างเองก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการให้อยู
0: ่ถูกครับ
1: บทบาทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสมวนเองอาจารย์เนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น MD แล้วหุ้นส่วนด้วยใช่ไหมคะบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะ
0: ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่30นะครับ
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นใครคะ
0: ปัจจุบันจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังจะก้าวกระโดดเป็นบริษัทโต
1: หัวใจเวลาเขามาถามเราเนี่ยหลักๆก็คือไม่พ้นเรื่องของคนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้เราไปจัดการนี่คืออะไรบ้างคะ
0: ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของพวกเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเวลาที่เขาโตมาจากบริษัทกิจการขนาดเล็กเนี่ยก็โตมาเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรนะครับนึกอยากจะขึ้นเงินเดือนยังไงก็ขึ้นนึกอยากจะกำหนดเงินเดือนยังไงก็กำหนดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับพนักงานก็รู้กันฮะแล้วก็เกิดการอิจฉาอะไรกันบ้างบางคนก็งอนลาออกซะเลยนะองค์กรก็มีปัญหาว่าต้องมานั่งหาคนมานั่งแก้ปัญหาพวกนี้
1: แล้วเวลาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่บอกว่าเป็นขนาดกลางเพื่อจะโตไปเป็นขนาดใหญ่เนี่ยปัญหานี้จุดสำคัญที่จะทำให้คลายปมได้คืออะไรคะ
0: เราก็จะต้องเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของนายจ้างที่เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความคาดหวังของลูกจ้างที่เยอะเกินไปจากนั้นเราก็ค่อยมาวางเกี่ยวกับพวกระบบเงินเดือนต่างๆกำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นมาม
1: ีแบบแผนที่ชัดเจน

0: สามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในฝั่งของคนที่เป็นระดับล่างระดับกลางแล้วก็บรรดาผู้บริหารด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงินเดือนแล้วสิ่งที่จะเจอตามมาที่เขาชอบมาปรึกษาเราเนี่ยมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
1: บางครั้งก็จะมีประเด็นในเรื่องของสวัสดิการต่าง
0: ๆ
1: นะครับบางคนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้ลูกน้องคนนึงกำลังจะไปเรียนต
0: ่
1: อลูกน้องบอกว่าอยากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์ใช้
0: ขาดรายได้
1: นะครับขาดรายได้
0: ถูก
1: ถามเจ้านายถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้านายบางคนก็บอกว่าอ่ะงั้นให้ลาไปเรียนได้เฉพาะตอนเย็นลูกน้องก็มีปัญหาอีกบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปตอนบ่ายเพราะว่ามีสอบให้ลาป่วยแทนได้ไหมเพราะลูกน้องคนนี้ฉลาดนะครับไปศึกษามาบอกว่าลาป่วยเนี่ยลาได้30วันต่อปี
0: ก็ใช้สิทธิ์ไป
1: พยายามจะใช้สิทธิ์ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวิธีเข้าข่ายว่าโกหกนายจ้างถือว่านายจ้างอาจจะตีความว่าเป็นการผิดทางวินัยมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได
0: ้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: ค่ะเขาก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็ให้ความเห็นแล้วก็คำแนะนำไป
1: ถูกครับ
0: ทางแก้ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
1: ทางแก้ของเรื่องนี้คือต้องให้สองฝ่ายมาคุยกันตรงๆผมก็แนะนำฝ่ายนายจ้างว่างั้นเรียกลูกจ้างมาคุยดีกว่
0: าน
1: ะครับคุณอย่าใช้ลาป่วยเลยนะครับมาดั้งดูพวกลาพักร้อนดีไห
0: ม
1: พอลาพักร้อนเนี่ยบริษัทให้อยู่manage ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้ววันไหนถ้าจำเป็นต้องออกจากงานเร็วนิดนึงนะครับนายจ้างก็หลับตาสักข้างหนึ่งแล้วกันแต่ว่าการหลับตาครั้งนี้คุณต้องคุยกับลูกจ้างคนอื่นด้วยให้ลูกจ้างคนอื่นรู้นะคนนี้ที่ออกจากงานได้เร็วนิดนึงโดยนายจ้างไม่ด่าเนื่องจากว่าเขาไปเรียนต
0: ่อก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
1: ใช่แบบนี้นายจ้างก็ได้ใจของลูกจ้างด้วยหุยนายใจดีนะให้เรียนต่อลูกจ้างก็ชอบ
0: ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของมนุษย์เงินเดือนจริงๆมีมากกว่านี้มากเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของตอนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างกับตอนที่ตัวเองเนี่ยมาดูแลลูกจ้างให้กับองค์กรหลากหลายองค์กรเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เราควรรู้ที่เราละเลยไปหรือว่าที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่สองนะคะช่วงแรกเรารู้กันไปแล้วว่าปัญหาหลักของเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้ามาทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆก็คือเรื่องสวัสดิการด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนหมดอายุงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วสวัสดิการอะไรที่เราพึงรู้บ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเดือนก่อนนี่แหละเพราะเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีนัยยะที่มากกว่าแค่เงินเดือนเท่านั้นด้วยมีอะไรบ้างคะ
1: ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็อยากได้เงิน
0: ถ
1: ูกไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากไปยังมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็คือตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปคุยกับบริษัทนะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่านอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทให้อะไรอีก
0: เช่นอะไรบ้างคะ
1: นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเป็นพนักงานผลิตในโรงงานนะครับบางที่เขาก็ให้เบี้ยขยันคุณมาทำงานทุกวันนะครับไม่สายไม่กลับก่อนได้ตังค์เพิ่มอีกนะ เราก็ต้องรู้กติกาตรงนั้น
0: บางทีไม่รู้แล้วก็เสียสิทธิ์ไปโดยใช่เหต
1: ุถูกค่ะ
0: แล้วมาถึงเรื่องสวัสดิการกันบ้างดีกว่านะคะมีหลายสวัสดิการเลยตอนที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลานะคะเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนต่างๆนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างในแต่ละสเต็ป
1: อันแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าวันลาที่บริษัทให้ในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างบางบริษัทจะมีลาไปแต่งงานให้ก็มีนะครับเราต้องศึกษาว่าเขาให้ด้วยเงื่อนไขอะไรให้กี่วันแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้มันถูกต้อง
0: นอกจากวันลาแล้วเรื่องนึงที่น่าสนใจแพ้กันก็คือเรื่องของโบนัสการขึ้นเงินเดือนเนี่ยพอเข้าช่วงปลายปีแล้วหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปีนี้จะเป็นยังไงนะได้โบนัสกลางปีหรือเปล่าแล้วเงินเดือนปลายปีจะได้ปรับขึ้นไหมโบนัสปลายปีจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมตั้งแต่วันแรกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดกรณีเป็นข้อตกลงนะครับต้องดูว่าข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขลึกยังไงด้วยนะครับ บางแห่งที่มีสหภาพแรงงานก็จะมีข้อตกลงพวกเกี่ยวกับโบนัสอยู
0: ่
1: เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจ่ายนะปีละ5เดือนเป็นเวลา3ปีพอหลังจากจบ3ปีนั้นค่อยมาคุยกันอีกรอบน
0: ึ
1: งต้องดูเงื่อนไขตรงนี
0: ้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ในกรณีถ้าเกิดนายจ้างไปตกลงกับสหภาพแรงงานแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินการตามข้อตกลง
0: นอกจากนี้ก็มีสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นประกันสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้กับพนักงานมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์เหล่านี้บ้างคะ
1: อันแรกเนี่ยครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจสิทธิ์พวกนี้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์เรื่องอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่งั้นเราจ่ายเงินไปเปล่าอย่างเช่นในกรณีประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแล้วก็ส่งให้พนักงานก็เรียกว่ากำกืนฝืนทนนะครับกฎหมายบังคับให้หักก็ต้องหักแต่ที่เจอส่วนใหญ่คือพนักงานไม่รู้ว่าหักไปแล้วจะมีโอกาสใช้สิทธิ์ได้อย่างไร
0: ใช่เหมือนบอกเอาไปทำไม750บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ไม่รู้เอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสิทธิ์เยอะเหมือนกัน
1: ใช่
0: เช่นอะไรบ้างคะที่เราควรรู้
1: เช่นสมมติว่าตอนที่เราออกจากงานนะครับแล้วยังหางานใหม่ทำไม่ได้จริงๆประกันสังคมก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพียงแค่เราไปลงทะเบียนกับเขาว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่างงานอยู
0: ่
1: เขาก็จะมีกองทุนประกันการว่างงานมาช่วยเราในช่วงนี้ได
0: ้ประมาณสัก3เดือนเดือนนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะสัก3 4
1: ก็ยังดีกว่าไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: หรือในบางกรณีคุณแม่คลอดบุตรประกันสังคมจริงๆเขาก็มีเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรให้เดือนนึงอาจจะไม่กี่ร้อยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนที่ฐานเงินเดือนน้อย
0: ค่ะ
1: พวกนี้ก็ยังมีกูอยู
0: ่ใช่ค่ะและอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund ล่ะคะ
1: ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่เราอยู่เขาให้เท่าไหร่ด้วยโดยปกตินะครับนายจ้างจะสมทบให้กับสิ่งที่เราออมไป
0: ค่ะ
1: สิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนคือก็คือว่าพยายามออมในอัตราที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เหลือเงินกลับบ้านเยอะที่สุด
0: แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วอยากให้พวกเรามองยาวไปอีกนิดนึงอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราอาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องว่างงานไม่ว่าเราออกไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาให้ออกจากเกษียณอะไรพวกนี้นะครับ Provident Fund พวกนี้มีบทบาทนะช่วยเลี้ยงดูเราได้เยอะมาก
0: ใช่ค่ะบางคนตั้งตัวได้จาก Provident Fund เลยเป็นหลักแสนหลักล้านก็
1: ม
0: ีนะคะดังนั้นก็อย่าละเลยสิทธิ์ของตัวเองทีนี้มาสิทธิ์สุดท้ายสมมติว่าเราเนี่ยทำงานมาถึงระดับหนึ่งต้องออกจากงานไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนงานการเกษียณอายุนะคะหรือว่าบางคนอาจจะโดนไล่ออกก็
1: ม
0: ีสิทธิ์ที่ควรรู้สำหรับการออกจากงานมีอะไรบ้างคะ
1: อันแรกเลยนะครับกรณีลาออกเองก่อนนะครับถ้าเราออกไปแล้วนะครับยังไม่มีงานทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกองทุนประกันสังคมก่อนก้อนหนึ่งทางด้าน Provident Fund นะครับมีให้คุณเลือก2ทางทางแรกคือคุณขอเบิกเงินก้อนตรงนั้นออกมาได
0: ้
1: เงินก้อนที่คุณเก็บเข้ากองทุนบวกด้วยผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนให้มาส่วนของนายจ้างอันนั้นต้องไปดูกติกาของกองทุนหลายๆแห่งนะครับบอกว่าคุณต้องทำงานอย่างน้อยเท่านี้ปีถึงจะได้ทั้งหมดเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะลาออก
0: ค่ะไม่ใช่ได้ทุกปีนะคือทำงานไม่กี่วันออกไม่ได้
1: ถูกครับบางแห่งอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าต้องทำงานอย่างน้อย10ปีจะได้ส่วนของนายจ้างทั้งหมด
0: ใช่ใช
1: ่แล้วคุณมาลาออกในปีที่9กับ11เดือน
0: เสียได้เสียได้แต่ว่าส่วนของเราได้อยู่แล้วทำผลประโยชน์ด้วย
1: แต่ว่าส่วนของนายจ้างซึ่งเรียกว่าเท่ากับส่วนของเรามันเท่ากับคุณหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลย
0: ต้องเช็คดีๆจะลาออกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Provident Fund เราใกล้ได้สิทธิ์เต็มร้อยของส่วนนายจ้างหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถ้าใกล้แล้วอดทนนิดนึงนะ
1: ค
0: ะเขาสามีให้เราแล้ว
1: ครับ
0: นั่นคือส่วนของการลาออกเองนะคะมาอีกกรณีหนึ่งบ้าง
1: กรณีให้ออกนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็บริษัทจะต้องมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้รอระหว่างที่หางานใหม่ส่วนของ Provident Fund อันนี้ต้องกลับไปดูเงื่อนไขบางแห่งเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ออกนะส่วนของนายจ้างจะไม่ได้ได้เฉพาะส่วนของตัวเองที่เก็บเอาไว
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บไว้ตั้งแต่ต้นในอัตราที่เยอะคุณก็มีเงินสำรองไว้ใช้เยอะขึ้น
0: ค่ะแล้วถ้าประกันสังคมล่ะคะถ้าถูกให้ออกเราจะได้ส่วนของการชดเชยการว่างงานหรือเปล่า
1: ก็ยังได้อยู
0: ่
1: ครับแต่ว่าเราต้องไปแจ้งประกันสังคมให้ทราบ
0: ค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องของการออกเนื่องจากเกษียณอายุบ้าง
1: ออกเนื่องจากเกษียณอายุเนี่ยครับกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันว่านายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้ก้อนหนึ่งก่อนแล้วนอกเหนือจากเงินชดเชยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนของ Provident Fund ด้วยถ้าเกิดบริษัทมีนะครับเราได้

0: ได้เต็
1: ม
0: ๆทั้งส่วนของเราเองทั้งส่วนของนายจ้าง
1: ค่ะแล้วถ้ามนุษย์เงินเดือนอยากจะวางแผนการเงินนะคะในฐานะที่เราคุยกับนายจ้างลูกจ้างเยอะมากเลยนะคะหลายองค์กรเลยเนี่ยมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงเขายังมองประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต่างไปจากสิ่งที่ควรเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
0: อยากให้มองยาวๆนะครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือพอเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
1: ค่ะ
0: เย็นลงก็ไปช้อปปิ้งแล้วลากินข้าวกับเพื่อน
1: ปาร์ตี้
0: ปาร์ตี้เรื่อยๆน
1: ะ
0: เงินทองไม่ค่อยเหลืออยากให้เราออมหัดออมนะครับ Provident Fund เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับตัวเองให้ออม
1: อืมใช่ค่ะ
0: เพราะนายจ้างก็ช่วยหักให้เรานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับผลตอบแทนต้องเรียนตรงๆว่าสูงกว่าไปฝากเงินเองคุณออมไป
1: นี่กินวันนี้มีเงินใช้ทุกเดือนเพราะว่ามีความมั่นคงในฐานะมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าอายุทำงานเราก็จำกัดนะคะถึงสัก55หรือ60เนี่ยเขาก็ให้เราเกษียณจากการทำงานแล้วอายุก็ยืนขึ้นกว่าจะไปถึง80 90ปีเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อายุยืนด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ดีก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อีก20 30ปีที่เหลือของชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือนก็คือการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวาง
1: แผนเพื่อนาคตไกลหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สมบูรณ์ไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1 นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กเราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะงั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างหนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ดีนะคะข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีเรื่องง่ายๆนะคะสมมติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง RMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลัก

0: รับจัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะคะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่แล้วก็4นะคะต้องดูอันนี้สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยแล้วเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มีบริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรคะยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่หลังเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบ

ต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้น

0: ชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขม มีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นน่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่าแลคโตวีแกนเดมิเกรสเอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาว
3: มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะท้อนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะท้อนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

0: รุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากเป็นอย่างตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อถ้าจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่ารอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการ Cook Culture จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P H I B I

0: amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาด

มีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกม
นะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้

จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลา

จะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channelเราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ พบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับรายการศัลยาการช่างและผมอาจารย์แซมนะครับวันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับจริงๆปัญหาในครัวนี้มีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับและปรากฏว่าไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับนั่นคือปัญหาของหม้อก้นหม้อดำนะครับซึ่งเกิดจากการใช้เตาแก๊สของเรานี่เองซึ่งเป็นเรื่องดูเหมือนจะเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะแก้ไขกันยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับรับประกันได้ท่านก็ทำได้ครับสำหรับการทำงานของเตาแก๊สนะครับก็ง่ายผมขออนุญาตพลิกนะครับจะได้เห็นไส้กันเลยนะครับข้างล่างจะมีทางแก๊สเข้ามานะครับแล้วอันนี้มี2หัวก็เลยแยกไป2ทางนะครับเสร็จแล้วพอแก๊สวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สจะวิ่งเข้าหัวเตานะครับหัวเตาเนี่ยอันนี้จะมีอยู่2ท่อเหตุผลที่มี2ท่อเพราะว่าแต่ละท่อเนี่ยนะครับคือทางเดินของแก๊สเพื่อให้เกิดเปลวไฟเป็นวงๆนะครับ1ท่อคือ1วงนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับนะครับพลิกกลับปึ๊บนี่นะครับอันนี้มี2วงนะครับเวลาจุดเตาปุ๊บจะเห็นไฟวงนอกไฟวงในแล้วก็ไฟวงนอกทีนี้เวลาเราจุดเตาปุ๊บนะครับเวลาเราจุดปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สวิ่งมาปุ๊บแก๊สจะพาอากาศนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องปรับนะครับตรงนี้จะมีช่องปรับนะครับที่ทำให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตาแก๊สมีอะไรวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแล้วทำให้ไอ้วาล์วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณอากาศเปลี่ยนไปพอปริมาณอากาศเปลี่ยนไปปุ๊บการเผาไหม้ก็เปลี่ยนนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเปลวออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเปลวเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับนั่นคือปริมาณอากาศนะครับวิ่งเข้าน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับนะครับปรับตรงไหนนะครับปริมาณอากาศน้อยไปก็โทษนะครับกลับมาที่ตัววาล์วตัวเนี้ยนะครับก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลวไฟมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ครับปกตินะครับเปลวไฟที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะมีรอยสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเห็นเปลวด้านบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลวสูงมากเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับปรับทั้ง2วงเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งวงในและวงนอกมีปัญหาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับวงนอกดูก่อนนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยผมปรับไปทางหนึ่งนะครับแล้วผมปรับกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีเหลืองมากขึ้น

ครับถ้าเกิดผมปรับกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยคราวนี้เปลวเป็นสีฟ้าแล้วนะครับผมปรับวงในด้วยโอเคครับสีฟ้านะครับนี่คือเปลวที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาหุงต้มจะไม่มีเขม่าเกาะที่ก้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปแตะวาล์วมันเนี่ยนะครับบางทีคือเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อแก๊สอากาศที่เคยวิ่งเข้าดีๆมันก็เข้าน้อยลงก็ส่งผลทำให้ปริมาณอากาศไม่เพียงพอเปลวก็จะกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับลองปรับวาล์วดูก่อนนะครับและถ้าปรับไม่ได้นะครับมีอีกนิดนึงนะครับท่านทำได้เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับถ้าปรับวาล์วไม่ได้เมื่อไหร่นะครับขอแนะนำให้มีการทำความสะอาดนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับถอดฝาที่มีเปลวอยู่เนี่ยนะครับดึงออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีเศษสิ่งสกปรกก็ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าชุบนะครับหรือว่าพยายามที่จะถ้าเป็นผมถ้าเกิดเห็นเศษมีจริงๆนะครับเศษข้าวเศษอาหารเศษอะไรในขณะที่เราต้มผัดแกงทอดนะครับมันกระเด็นลงไปนะครับก็จับเทเลยนะครับจับเทอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันยังสะอาดไม่พอนะครับส่วนตัวผมเองผมจะทำถึงขั้นถอดไอ้ตัวนี้นะครับมาเช็ดท่อข้างในนะครับทำความสะอาดภายในท่อนะครับเอาผ้าชุบน้ำสำลีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะแย่เข้าไปในช่องในท่อนี้ได้นะครับทำความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องของเตาแก๊สนะครับผมพูดถึงเตาแก๊สเพราะว่าทุกบ้านมีนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากให้เราดูแลครับ

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสกุลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สกุลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทุกคนวันนี้

0: ที่ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี้
2: wow.
0: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับแล้วคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
2: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย

0: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
1: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
0: สมมุติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
1: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
0: เวลาใช้
1: ที
0: ่โอเคคร
1: ับ
0: รู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
1: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
1: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
1: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
1: ้
0: ได้ไปจับตามมาแล้ว
1: ความใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตรีดน้ำออกมาน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
0: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยก็ได้ครับ
1: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
0: ตัวนี้ต่อ
1: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
0: ต่อไปนี่แหละครับ
1: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
0: ้เกือบจะรอบ
1: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุม
0: เก็บฝุ่นได้ดี
1: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: อย่างสุดท้ายคร
1: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติก มันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพ

0: เดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณมาดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
1: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให้
0: ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
1: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
0: โอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
1: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
1: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
0: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
1: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบและเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โฟไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บ
1: ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็
1: ต้องลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: Poop.
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม
1: ้แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้ว

0: คุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการมันไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเคครับ
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะชัดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเค
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้นี้เขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับ เพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่สาม
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมคร
1: ับ
0: ไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันไ

0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
0: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

0: ต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาด

สมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อย

0: ผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเข้ามาแก้มกับน้ำที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นนะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมฝีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซาหมวยแอนซันเซง

เนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glaceเอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางหนึ่งเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณ

0: ออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขะแยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำเลยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เรา

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

เมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเรานะโทษจับติดร่างแล้วยังมาโทษไฟคลอกตายแล้วพายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำพันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ในายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเรา

ราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้ง

ะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่เก้ารู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่สิบรู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: จกรรมที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะและสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
1: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นครกหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบัฟเฟิลค่ะไปเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
0: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากกระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สม

0: ปริ้นท์ง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco สบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบบี 2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมเนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮ็ก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโอนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพระท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้ทั้งหมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าลูกเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกรรมทางคดีจะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึก สองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
3: ที่เบื้องการ
4: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
3: สถานที่แห่งนี
5: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
6: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนันท์มีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. เย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลาย10ปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการผลิตอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม่รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆ อุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาไงค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแคลนเรื่องแกบก็จะขัดตอน

0: อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
1: เป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอะ
0: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดม

0: เรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
1: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทําอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับที่ขุดยกร่องทําสวนน้ำพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
0: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน 200,000 ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่นึงก็ตก 400,000-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
2: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
0: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
0: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
1: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมะพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพาชมสวนต้นมะพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมะพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมะพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมะพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมะพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมะพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมะพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมะพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมะพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมาพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมาพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมาพูดครับ
3: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
4: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
3: แต่ก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดหนึ่ง
1: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่าสีที่ย้อมจากผลมะพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งพอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอด

0: ให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมะพร้าวท่าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญส่งเคราะห์สุนัขแล้วก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่วมรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของทูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทรแต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทางThe Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
1: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทาง The Hope สงขลาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
0: ด้านนางสมคิดบุญภาสประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปากที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่ลีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับ งานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจาก

0: หากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำพอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่ลีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามลีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับและชาวลีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
1: แบบเป็นรูปกระเป๋าตุ๊จีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊จีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปซิปนอกซิปใน
2: ใส่อะไรได้บ้าง
1: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
0: ย่ามทอมือเนี่ยเป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็นี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนักหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกก็มีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจากพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
3: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับ หลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: อยแพะแกะแบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสพินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13 ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5 แม่เท่านั้นคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมเราถึงมีการมั้งแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี
1: ่คือทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
0: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
1: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
1: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
0: แล้วก็คือแข็งแรง
1: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
0: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
1: ใช่ค่ะ
0: แพะก็จะอยู่ทั้งแพะ
1: แต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
0: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบนี้
1: ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
0: ปล่อยครั้งหนึ่งเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4 ชั่วโมงเลย
1: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย2ถึงเย็นค่ะ
0: แต่ก็ต้องคอยดู
1: คอยดูค่ะคอยดู
2: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค
2: ือแพะเนี่ยเขาจะหยั่นกินใบไม้เขาจะหยั่นกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของก
1: ัน ก็ไม่แย่งอาหารกัน
0: แพะกินสูง
2: แพะกินสูงครับ
0: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้
2: ใช่ใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
1: กินย่นย่อ
2: เขาจะก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
0: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
2: ่ก็คอยดู
1: เรื่องสุนัข
2: พวกนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2 รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงโกล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันยุงค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้แพะแกะกินด้วย
2: ใช่ครับ
0: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
2: เราปลูกประมาณ3 ไร่ครับ
0: 3 ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอคะ
2: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
0: ้
2: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงโกล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
2: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไร่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50 บาท50 ตังค์
0: ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
2: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับเพิ่นสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
0: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
2: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะครับเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
0: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
2: สัตว์นี้จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
0: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12 กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พันธุ์เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจาก
1: ใช่ค่ะราคาดีขึ้น
0: จากตอนแรกเท่าไหร่พี
1: ่80 บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130-140 บาทต่อ1 กิโลนะคะ
0: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
0: ราคาถึงดี
1: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
0: แพะแกะก็ ็คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
1: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพ
1: ี่ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดียวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
0: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
1: ่
0: วนแพะได้ลูกมากกว่า
1: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
3: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
0: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: อันแรกเลยครับต้องใจต้องรักนะฮะแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันหนึ่งเราจากเด็กชาวบ้านคนหนึ่งที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้
0: ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 3:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
2: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
2: โอ้มีของให้กินเอาสิจ๊ะวางเลยโอ้โหข้าวเกรียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
2: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกรียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกรียบเห็ดครับ
2: หืม
1: ข้าวเกรียบเห็ด
2: ข้าวเกรียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
3: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
2: ข้าวเกรียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ย
4: หงงงอชาหงงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดละสนาวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญท่านตามมาละกระผมจะพาไปดูโรงเรียนที่เขาว่าอย่า

0: ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยล่ะแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องใช้โปรแกรมไทยสกูลลันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสกูลลันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: แต่ความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายเป็นว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้นะทางนี้

0: กติหนูไม่ชอบคะน้าค่ะปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: ปกติผมไม่ชอบคะน้าครับ
2: พอเอามาทำเป็นคะน้าเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
1: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยิ่งชอบเลยครับ
4: นั่นไงล่ะครับจานแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.
5: ตรงนี้คือแปลงผักของเรา
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับ
6: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
5: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
6: ใช
5: ่
6: ค่ะ
5: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบกินนะครับปลูกไปสุดท้ายเด็กไม่กินทำยังไงล่ะครับ
6: เราก็ต้องมีการทำให้มันน่ากินโดยการใช้วิธีการแปรรูปแล้วก็แปลงร่างอย่างเช่นเมื่อเช้าทานเป็นบ้างแล้วใช่ไหม
5: เอาไอ้แยมมะเขือเทศ
6: ใช่
5: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
6: แล้วก็แปลงร่าง
5: แปลงร่าง
6: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนทานมาแล้วมาทานผัก
5: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำไอ้แปลงร่างแปลรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
6: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
5: ื่
6: องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปลรูปอาหารต่างๆเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปรรูปแปลงร่าง
4: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
7: เราจะมาทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กะละมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1-2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1-2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
4: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2กิโลกรัมปั่นหยาบเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
8: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั่นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1กิโลครับเห็ดที่ปั่นแล้ว1กิโลครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1ช้อนชาครับ
7: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั่นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกับแรปค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ นำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
4: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนเหรอครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขาย
0: แลกเปลี่ยนกันไป
1: ให้เขาเอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุภาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุภาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพลิกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุภาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กที่ไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบแบบคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยนึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงจะมีส้มตำต้นอ่อนทานตะวัน
3: ใช่ค่ะ
0: นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
3: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
3: เดี๋ยวพาไปดู
0: กันไปกันเลยครับ
3: ไปเลยครับ
0: เชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุภาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุภาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุภา
0: โอ้โหอยู่กงนี้นี่เองกำลังทอด
3: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คะน้ามาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
0: แน่นอน
3: เสร็จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
3: ปุ๊บเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
3: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
3: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
0: ตัว
3: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆนะคะแค่ใสๆ
0: ให้
3: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไปอาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคณะครับคุณผู้ ู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
4: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งคอกเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
0: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
3: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เยอะ
0: 400คนใช่ไหมครับ
3: 413คน
0: อนุบาลประถมมัธยม
3: มัธยมไม่ค่ะแค่อนุบาลถึงป.6
0: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไปHello Bankyก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับWhat did you do? สับมะละกอมาช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
3: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
0: คือเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่กระบวนการเรา
3: คง
0: ถ้าตำเนี่ยเละ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นออกแนวคลุกเคล้า
3: ใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทําให้สุกก็คือน้ําตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเรา
0: เตรียมไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับอ้าวงั้นเริ่มจาก
2: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยละกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกๆคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
3: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
0: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่อ่ะ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๊ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อื
0: ม
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนหนึ่งหยิบส้มตำคนหนึ่งหยิบคะน้าเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่ง ไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไร
1: ใส่
0: ฮะ
1: ใส
0: ่ใส่รุ้งใส่รุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางตะวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูหนึ่งซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคะน้าหมูกรอบใช่แล้วคือคะน้าหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คะน้าด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทานก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได
2: ้
3: ค่ะ
2: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆ ก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้น

ู้ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับ

0: อาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
1: อาหารจานสุก
2: อาหารจานสุก

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยได้แค่ชาติเดียวผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้ตั้งแต่ชาตินี้จนถึงพระนิพพานถ้าคนมองวิสัยทัศน์แบบสั้นๆก็จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนแต่ถ้าคนมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ยาวๆเนี่ยจะมองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก่อนเพราะอะไรประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้แค่คนเดียวแต่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้กับคนทั้งโลกนะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมกับคนทั้งโลกแล้วคนทั้งโลกกลับมาช่วยเราล่ะเราจะได้มากกว่านั้นอีกหลายล้านเท่าถ้าเราเอาเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวล่ะเราก็ได้แค่ไม่กี่ล้านแต่ถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมล่ะนับล้านไม่ถ้วนที่มันจะย้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์เราก็ไม่เสียประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นจะทำประโยชน์อะไรก็ตามมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วเราจะได้ประโยชน์ตลอดอย่างถาวรเขาเรียกว่ามั่นคงยืนยงถาวรด้วยการที่ทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วประโยชน์ส่วนรวมมันจะย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนน่ะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วอยากจะทำงานที่ไหนเขาก็ให้ทำอยากได้เงินเดือนอย่างไรเขาก็ให้เพราะอะไรคนนี้ทำประโยชน์ส่วนรวมมามากมายจากจะได้เกียรติคุณเกียรติบัตรเขาก็ให้อยากจะทำงานตรงไหนเขาก็ให้มีแต่คนคิดจะช่วยถ้าเรามองเข้าใจอย่างนี้ประโยชน์ส่วนรวมสำคัญที่สุดแล้วโดยเฉพาะบารมีแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีแปลว่าการกระทำที่ประเสริฐบารมีแปลว่าการกระทำของผู้ประเสริฐบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนบารมีแปลว่าการกระทำที่จะส่งให้ผู้กระทำถึงฝั่งพระนิพพานเพราะนั้นการมองประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละคือการบำเพ็ญบารมีและจะทำให้ผู้บำเพ็ญบารมีเต็มขึ้นเต็มขึ้นจนกระทั่งบารมีมันเต็มและทุกอย่างประโยชน์ส่วนตนไม่ต้องพูดถึงมันจิ๊บเดียวนิดเดียวมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมไปแล้วคุณจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเพราะนั้นก็ขอให้แยกแยะว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเดี๋ยวจะตามมาทีหลังแบบที่คุณรับไม่ไหวดังที่ประเทศญี่ปุ่นเขารณรงค์และทุกคนเนี่ยยอมสละทิ้งประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนพอเกิดมีปัญหาวิกฤตทุกคนจะไม่แย่งของกันทุกคนจะเข้าคิวกันทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ฟื้นจากประเทศที่แพ้สงครามกลายเป็นประเทศที่เจริญที่สุดขึ้นมาเพราะมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วประโยชน์ส่วนตนล่ะทุกคนก็มีอยู่มีกินมีการศึกษามีการพัฒนาเพียงพอเพราะฉะนั้นการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเนี่ยจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลแต่ถ้ามองเห็นประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวการทำงานจะแคบลงแคบลงแคบลงสุดท้ายโลกนี้คุณเหลืออยู่คนเดียวคุณไม่มีเพื่อนไม่มีคนร่วมงานจะทำงานกับใครก็ทำไม่ได้แต่ถ้าคุณมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมคุณจะทำงานได้กับทุกคนได้กับทุกที่ทุกคนทุกแห่งและประโยชน์มันจะไหลมาเทมาเหมือนเทน้ำเทท่าไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางแต่ถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนคุณจะได้ช่องทางเดียวนิดเดียวและชาติเดียวเท่านั้นขอเจริญพร

รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันเนี้ยพรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุค ของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ด

ที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคน

0: ลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จัดการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะและจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซับประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำงานของคณะกายภาพบำบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทำในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทำในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤกษ์สืบจากตนครับกายภาพบำบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทำแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทำในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วมันจะทำให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทำให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยจ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอะนะมันจะปั๊บเน
0: ี่
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าปั๊บพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหม

0: ก็ตึงอ่ะ
1: ตึง
0: ถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะพอจะเว้นเยอะเดี๋ยวป้าจะพอ
1: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
0: มันแค่ตรงนี้อ่ะ
1: ตึงข้างหลังไป
0: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
1: ปวดไหมครับ
0: เจ็บมันเนี่ย
1: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ยังไปโดนตรงไหนไม่รู้เจ็บปั๊บเนี่ยตรงนั้น
1: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
0: จ้ะ
1: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
0: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
1: แล้วก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
1: นี่เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
0: ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
1: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
0: คร
1: ับ พอเป็นอย่างงี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะอ่ะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
0: 6 7 8 9 10
1: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ำหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ1ถึง10
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่านี้ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทําให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทําให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่มั้ยครับ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทําที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ําไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้ขวดน้ําหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทําเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำบางวันทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะ

0: ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ60-70อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ70-80ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็เกิดไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาป่วยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพใช่หมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็น

0: ัมผัสพื้นที่ครับ
1: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
2: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้ได้เป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปที่ลูกหลาน
2: อ่ะใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
3: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
2: ครับ
3: เดี๋ยวต้องไปหลานเนี่ยหลาน
2: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเนี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเนี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
3: ฉันสบายเลยอ่ะ
2: ดีครับดีครับ
1: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
4: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
5: เคย
4: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เราให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมๆหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็เป็นแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกระเพาะครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีครับส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนจนไปถ้าร้อนจนไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
6: ที่แปรงคือต้องจับไปจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแ ราก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกําลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ทีถึง2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเรือแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างอันเนี้ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงนี้มันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับด้านล่างก็เหมือนกันแล้วก็สุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสีย
0: ได้ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับนะแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนบางวันความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
7: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
8: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหู นะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคด้านโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรม

0: นะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
1: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับสี่มุมครับผม
2: จ
1: ับสี่มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
2: จับเลย
1: จับขึ้นมาเลยครับ
3: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
1: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
3: ทุกคนมีเชือกนะคะ
1: มีเชือกนะคะ
3: ครับ
2: ขึ้น
1: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
2: แล้วก็สอด
1: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะหนึ่งชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอนเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมาสองครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บสองฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บสองอย่างเนาะก็คือทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทำการแบบควายอ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่จากนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้รูปประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อรูปประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อรูปประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารูปประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นนึงที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่าเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มจิ้มจิ้มหนีเนาะแบบหนีนะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้รูปประคบ
4: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
1: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิ้วสมอครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่า

0: สิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่ว่าสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงเนี้ยให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
1: ครับสําหรับน้ํามันไผ่ที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไพรกับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
2: แล้วน้ำมันไปใช
1: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
2: ไม
1: ่ได้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทําให้น้ํามันเรามีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ภายกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไพรถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็จะสังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ํามันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ํามันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ํามันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกะลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
3: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ํามันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ครับน้ํามันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
4: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
5: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไปเตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CCC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล
3: 10
2: CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี่ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 40
2: ประมาณ7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆแล้วนั่นเร็ว
3: ๆพี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อทูเอฟเฟกต์ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่ง

0: สำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
1: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Educationหรือโครงการ IPE
2: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ร่วมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมา

พระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลานี่แหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
1: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
2: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทางเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของobject หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่1เนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณอันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนเนี้ยเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เขาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเอง

ตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมาได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับ

เพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นในการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุหรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้

สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านน้ำดีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขั้วดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

สวัสดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี 1 นะคะเราจะให้น้องๆ

ี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายแล้วออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตัดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีระดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนแล้วก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรเนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะแล้วก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือหนักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพอมันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยามณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูก

0: เป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting CLEFT GRAFTING cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลิกวันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้าอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์กินใหม่ๆให้น้องอ้าอายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี
2: ้ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: มีค่ะ
1: นี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซง
1: ได้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมห
2: อ
1: มนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมีกรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากค่ะมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก
4: อ
1: ยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยแล้วอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: โอ้อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอายมีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนๆขึ้นไปจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่แหละความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยนั่นแหละ
0: ฉีกได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สู้สีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ
2: ้ลูกประมาณนี้
0: ดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
0: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอม

0: จะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
1: ้ลูกเท่าไหร่
2: 20 บาท
1: ลูกละ20 บาท
0: โอ้โห
1: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
3: ห่อหมกใช่ไหม
1: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
0: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
1: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มอ่ะคือความมัน
3: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
0: ไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
2: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
1: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
1: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
1: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินดีกว่าหรือไงนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
3: เล็กไปไหม
1: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
3: ้มันฉุนฉุน
1: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
0: ใส่ใบเตย
1: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
3: 160ค่ะ
1: โหถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
0: หยิบ
1: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงนะครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
2: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
1: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: โหเห็ด7อย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
3: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
3: คล้ายๆค่ะ
0: น
3: ั่
0: นแหละค
1: ่
0: ะ
1: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
0: ใช่อ
1: ร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
0: ยังไม่ทั่วค่ะ
1: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
0: อ่าใช่ค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
0: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
1: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
3: เป็นหนูใช้นะคะ
1: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
3: สวยทุกอันเลย
1: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
3: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
1: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
3: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
1: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอสัก3 x 1 x 2 x 3 x ตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
1: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่ง ฟังเพลงตรงนี
3: ้ชิลเลยค่ะสบาย
1: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
0: มีขนมโสมนัส
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
1: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
3: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
1: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
0: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
1: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
0: ้รู้
1: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
0: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
6: สวัสดีครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
6: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
1: รถอะไรนะ
6: รถเข้านะรถกระแทะ
1: เธอขึ้นมาก่อนไหมไอ
7: ้ไม
1: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
8: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
6: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นรุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นรุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี่
0: แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได้
2: อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปั๊บยัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกที่เราปรุงแล้วอ
0: ันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละที่เรามาทำแกงขี้เหล็ก
0: ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: โ
1: อ้มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเน
1: า
0: ะ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อนไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวนี่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดแรง
0: ไม่ธรรมดานะเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำนะอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัด
0: ทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนกัน
2: อร่อยเหมือนก
1: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อน

0: องได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นและก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นํามาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้านี่อันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
2: ครีมอร่อยสุดยอด
0: กรอบไหมกรอบมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
2: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตตาคาร ลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไปนะผู้ใหญ่นะ
2: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้อ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่างเป็นไง
1: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออๆคล้ายๆกันเนา
2: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
2: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบเป็นไง
1: รวมๆกันแล้วอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
2: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาอาจจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์น้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
1: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
1: ที่ลืมล้างจาน

0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีทั้งเลย
2: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: รณ์ที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก
1: ็การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังค์ชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: กันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนด

เมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิเราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลง

0: ไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
0: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
1: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ั้นตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ล่ะครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

0: ให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: ดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี
1: ้เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกโชติช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับปัตการบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะมองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่เล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะค
3: ุณมันหล่นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี่
2: อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่ถ้าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: กะแต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
3: ออ
2: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลใหญ
2: ่ตาลใหญ
3: ่เขาเรียกตาลใหญ
2: ่อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลใหญ่นี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะด ึ่งการสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
4: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช่

0: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
1: ได้แล้ว
0: แล้วมือฉีก
1: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
0: อย่างเงี้ยอยู
2: ่ได้
0: กินได้
2: ชิมได้นะ
1: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆคืนๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
3: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะเจ้าตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
1: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกโหนดเอาไว้วัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
4: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นน่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันก็แล้วมันล้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
4: ม
1: ัน
4: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
4: ฑ์
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
4: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยและต่อไปอ่
1: ะ
4: เขาจะมีรากและเนี่ยเขาจะแตกมาและมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
3: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
5: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
5: คาดแล้วคาด
1: เคยขาพลาดแล้วมั้งคะ
5: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
5: เดี๋ยวคาดนะ
1: ฮะ
5: ไม่คาดดูเนี่ยเรียนเรายิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
3: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาต

0: ออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจ่าวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จ้าวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจ้าวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจ้าวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจ้าวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็แม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาว
2: มาล้างมาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแบบเนี้ย
1: ค่ะถ้าเกิดเราไม่ล้างล่ะแม่มันจะเป็นไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่เนี้ยมันจะไม่ดีทอดเลยวะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี้ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแ
1: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้ม สุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกน้อย
1: จ้ะ
2: อ้าว
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่คะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
1: ให้ม
2: ัน
1: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
2: า
1: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
2: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้ะ
2: เนี่ยเริ่มใช้ในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบนุ่มๆหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาล

0: ตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้นี่คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

ู่ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์allcloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud ซึ่งรองทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่

สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นผู้มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆ เรียกว่าครูขวัญ นะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไป

0: ยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้าหัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม้มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่คว้าลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเลย
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำมาไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความสุดโสม
3: สุดโสมมากสุดโสมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูนนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: ียวเขาจะง่ายอย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: ีบมะพร้าวไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซอกไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซอกไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่ขอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปักก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็

0: เท่ากันครับ
1: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
2: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
1: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
2: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
1: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
2: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
1: ่ปลอดภัยมั้ยเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
2: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
1: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
2: รวมถึง
1: ตะป
2: ู
1: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิปช่วย
2: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
2: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะคร
1: ับ คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้เป็นแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละ
1: อ๋อครับ
0: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ย
2: โดนน้ำโดนปลวกเลย
3: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
2: ไปนู้นไปวนไปนู้นหลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้ได้
0: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำมาด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่คือ
1: เราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้ามันจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้ามันจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยแหละบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะถึงงายตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทําการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทําใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทําอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทําชานพักใหม่ค่ะทําโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่เออสวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เนาะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เปลี่ยนไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้าไป
0: ราชการเน
2: ี่
0: ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาราวุฒิมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.นะครับทางอมรินทร์ทีวีช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
4: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
5: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
4: 哇，太好了！
6: 你看一下，
4: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
5: 很闪亮，很漂亮，
4: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
3: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.thและแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า AllCloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้ามในการเลือกทำงานกับบริษัทต่างๆก็คือสวัสดิการที่เราควรได้รับหรือสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากทำงานเพื่อรับเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำในแต่ละเดือนแล้วนะคะหลายคนก็เลือกทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ดีกับเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะคำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าสวัสดิการที่เราพึงจะใช้สิทธินั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งจะไปคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขียนเรื่องนี้มากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนๆติดตามมากทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับอาจารย์สุมนจากเมทาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานเขียนอาจารย์บ้างแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการของที่การจัดการธุรกิจใช่ไหมคะเล
1: ่
0: าถึงเนื้องานให้ฟังหน่อยสิคะ
2: เนื้องานนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนการวางระบบสวัสดิการต่างๆนะครับรวมทั้งก็เป็นวิทยากรให้กับองค์กรเอกชนหลายๆแห่งด้วยครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนที่จะมานั่งตำแหน่ง MD ที่นี่คะ
2: ตั้งแต่จบปริญญาตรีมา
0: ค่
2: ะก็ไปทำหน้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ที่กสิกรไทยจากนั้นก็ย้ายงานไปอยู่ไฟแนนซ
0: ์
2: พอไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้ง
0: ปี40ตอนนั้น
2: ครับผมก็ย้ายงานอีกคราวนี้ไปอยู่โรงงานทำน้ำตาลของเพื่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: ก็คือทำมา3พาร์ทเลย
2: ใช่
0: แบงค์ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่โรงงาน
2: ถูกครับ อยู่ในโลกของทางด้านสายการเงินเป็นหลัก
0: ค่ะ
2: จะพัดจัดผูมาตอนนั้นโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าชนบทนิดนึง นะครับคุณพ่อก็เลยชวนออกปากชวนมาทำงานด้วยกันสิ นะครับแรกๆผมก็ไม่อยากทำจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยไปเจอนายเก่าของพ
0: ่
2: อที่รู้จักกันมาก่อนนะครับนายเก่าเขาก็เลยกระชิบกระซิบนะครับเฉลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่พ่อชวนอยากให้มาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้อยู่ใกล
0: ้
2: ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำงานไกลๆ
0: ค่ะจะได้อยู่ใกล้ๆคิดถึงว่างั้นเถอะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่
2: ใช่
0: แล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่อยากจะมาดูเรื่องของการจัดการธุรกิจล่ะคะ
2: เรียนตรงๆว่าตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยประทับใจวิชาทางด้าน HR สักเท่าไหร่นะมองว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมีแก่นอะไรที่มันเป็นหลัก
0: แต่ตอนนี้พอมาทำได้โอ้โหกว่า10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะความคิดเราเปลี่ยนไปไหม
2: ต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนเราพบว่าตัวงานจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีหลัก
0: ะ
2: นะครับมันสามารถแอพพลายได
0: ้
2: แล้วต้องบอกว่างานในการบริหารจัดการคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทาย น่าสนุก1คนก็1ปัญหา1เรื่อง
0: ะ
2: นะครับ
0: แล้วกลับมาถามตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีปัญหากับงานหรือมีปัญหากับคนมากกว่ากันคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็กับคนนะคะนี่คือที่มานะคะของบริษัทนี้ที่เข้าไปช่วยจัดการคำถามก็คือตอนที่คุณสุมนเนี่ยเขียนบล็อกนะคะ3ปีเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนสวัสดิการการใช้ชีวิตในองค์กรนะคะการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะคะเรานำเรื่องเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาแบ่งปันผ่านบล็อกของ OK Nation นะคะ
2: ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเรื่องที่ว่าประสบการณ์จริงที่เราไปเจอมากกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับก็เก็บเอาเกร็ดพวกนี้มาเล่า
0: เช่นอะไรบ้างคะเรื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในบล็อกของเรา
2: อย่างเช่นเรื่องของวิธีการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี
0: ้
2: นะครับก็จะมีคนติดตามมาตลอด นะครับหรือบางครั้งไปเขียนนอกเรื่องไปนิดนึงอย่างเช่นวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิตนะครับ
0: คนก็ชอบด้วย
2: คนก็ชอบด้วยนะติดตามอ่านเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้ง
0: ค่ะอย่างวิธีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้ไหมคะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากรู้เรื่องเลย
2: เคล็ดลับนะครับจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่ลับหรอกเรื่องของเงินเดือนนะครับจริงๆสิ่งสำคัญคือคนที่ทำหน้าที่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจหลักที่มาก่อนว่าทำไมถึงขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้อง แล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลได
0: ้แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากได้ขึ้นเงินเดือนบ้างเนี่ยสิ่งที่เราจะต่อรองกับนายจ้างเนี่ยคืออะไรคะ
2: เราต้องกลับมามุมมองในมุมของนายจ้างก่อน
0: ว่าจริงๆเราเนาะ
2: ใช่ฮะจริงๆนายจ้างอยากได้อะไรเราพยายามสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องให้ดีกว่าที่เขาคาดไว้ด้วย
0: นายจ้างเองก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการให้อยู
2: ่ถูกครับ
0: บทบาทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสมวันเองอาจารย์เนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น MD แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยใช่ไหมคะบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะ
2: ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่30
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นใครคะ
2: ปัจจุบันจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังจะก้าวกระโดดเป็นบริษัทโต
0: หัวใจเวลาเขามาถามเราเนี่ยหลักๆ ก็คือไม่พ้นเรื่องของคนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้เราไปจัดการนี่คืออะไรบ้างคะ
2: ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของพวกเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเวลาที่เขาโตมาจากบริษัทกิจการขนาดเล็กเนี่ยก็โตมาเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรนะครับนึกอยากจะขึ้นเงินเดือนยังไงก็ขึ้นนึกอยากจะกำหนดเงินเดือนยังไงก็กำหนดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือน

0: นี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับพนักงานก็รู้กันฮะแล้วก็เกิดการอิจฉาอะไรกันบ้างบางคนก็งอนลาออกซะเลยนะองค์กรก็มีปัญหาว่าต้องมานั่งหาคนมานั่งแก้ปัญหาพวกนี้
1: แล้วเวลาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่บอกว่าเป็นขนาดกลางเพื่อจะโตไปเป็นขนาดใหญ่เนี่ยปัญหานี้จุดสำคัญที่จะทำให้คลายปมได้คืออะไรคะ
0: เราก็จะต้องเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของนายจ้างที่เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความคาดหวังของลูกจ้างที่เยอะเกินไปจากนั้นเราก็ค่อยมาวางเกี่ยวกับพวกระบบเงินเดือนต่างๆกำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นมา
1: มีแบบแผนที่ชัดเจนก็สามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในฝั่งของคนที่เป็นระดับร่างระดับกลางแล้วก็บรรดาผู้บริหารด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงินเดือนแล้วสิ่งที่จะเจอตามมาที่เขาชอบมาปรึกษาเราเนี่ยมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
0: บางครั้งก็จะมีประเด็นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับบางคนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้ลูกน้องคนนึงกำลังจะไปเรียนต
1: ่
0: อลูกน้องบอกว่าอยากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์ใช
1: ้ขาดรายได้
0: ครับขาดรายได้
1: ถู
0: กถามเจ้านายถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้านายบางคนก็บอกว่าอ่ะงั้นให้ลาไปเรียนได้เฉพาะตอนเย็นลูกน้องก็มีปัญหาอีกบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปตอนบ่ายเพราะว่ามีสอบใช้ลาป่วยแทนได้ไหมเพราะลูกน้องคนนี้ฉลาดนะครับไปศึกษามาบอกว่าลาป่วยเนี่ยลาได้30วันต่อปี
1: ก็ใช้สิทธิ์ไป
0: ใช่พยายามจะใช้สิทธิ์ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวิธีเข้าข่ายว่าโกหกนายจ้างถือว่านายจ้างอาจจะตีความว่าเป็นการผิดทางวินัยมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได
1: ้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
0: ถูกครับ
1: ค่ะเขาก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็ให้ความเห็นแล้วก็คำแนะนำไป
0: ถูกครับ
1: ทางแก้ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
0: ทางแก้ของเรื่องนี้คือต้องให้สองฝ่ายมาคุยกันตรงๆผมก็แนะนำฝ่ายนายจ้างว่างั้นเรียกลูกจ้างมาคุยดีกว่
1: าน
0: ะครับคุณอย่าใช้ลาป่วยเลยนะครับมาดั้งดูพวกลาพักร้อนดีไห
1: ม
0: เพราะลาพักร้อนเนี่ยบริษัทให้อยู่manage ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้ววันไหนถ้าจำเป็นต้องออกจากงานเร็วนิดนึงนะครับนายจ้างก็หลับตาสักข้างหนึ่งแล้วกันแต่ว่าการหลับตาครั้งนี้คุณต้องคุยกับลูกจ้างคนอื่นด้วยให้ลูกจ้างคนอื่นรู้นะคนนี้ที่ออกจากงานได้เร็วนิดนึงโดยนายจ้างไม่ด่าเนื่องจากว่าเขาไปเรียนต
1: ่อก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
0: ใช่แบบนี้นายจ้างก็ได้ใจของลูกจ้างด้วยหูยนายใจดีนะให้เรียนต่อลูกจ้างก็ชอบ
1: ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของมนุษย์เงินเดือนจริงๆมีมากกว่านี้มากเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของตอนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างกับตอนที่ตัวเองเนี่ยมาดูแลลูกจ้างให้กับองค์กรหลากหลายองค์กรเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เราควรรู้ที่เราละเลยไปหรือว่าที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเรารู้กันไปแล้วว่าปัญหาหลักของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้ามาทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆก็คือเรื่องสวัสดิการด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนหมดอายุงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วสวัสดิการอะไรที่เราพึงรู้บ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเดือนก่อนนี่แหละเพราะเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีนัยยะที่มากกว่าแค่เงินเดือนเท่านั้นด้วยมีอะไรบ้างคะ
0: ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็อยากได้เงิน
1: ถ
0: ูกไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากไปยังมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็คือตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปคุยกับบริษัทนะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่านอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทให้อะไรอีก
1: เช่นอะไรบ้างคะ
0: นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเป็นพนักงานผลิตในโรงงานนะครับบางที่เขาก็ให้เบี้ยขยันคุณมาทำงานทุกวันนะครับไม่สายไม่กลับก่อนได้ตังค์เพิ่มอีกนะ เราก็ต้องรู้กติกาตรงนั้น
1: บางทีไม่รู้แล้วก็เสียสิทธิ์ไปโดยใช่เหตุ
0: ถูกครับ
1: แล้วมาถึงเรื่องสวัสดิการกันบ้างดีกว่านะคะมีหลายสวัสดิการเลยตอนที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลานะคะเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนต่างๆนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างในแต่ละสเต็ป
0: อันแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าวันลาที่บริษัทให้ในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างบางบริษัทจะมีลาไปแต่งงานให้ก็มีนะครับเราต้องศึกษาว่าเขาให้ด้วยเงื่อนไขอะไรให้กี่วันแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้มันถูกต้อง
1: นอกจากวันลาแล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแพ้กันก็คือเรื่องของโบนัส การขึ้นเงินเดือนเนี่ยพอเข้าช่วงปลายปีแล้วหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ปีนี้จะเป็นยังไงนะได้โบนัสกลางปีหรือเปล่าแล้วเงินเดือนปลายปีจะได้ปรับขึ้นไหมโบนัสปลายปีจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมตั้งแต่วันแรกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดกรณีเป็นข้อตกลงนะครับต้องดูว่าข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขลึกยังไงด้วยนะครับบางแห่งที่มีสหภาพแรงงานก็จะมีข้อตกลงพวกเกี่ยวกับโบนัสอยู
1: ่
0: เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจ่ายนะปีละ5เดือนเป็นเวลา3ปีพอหลังจากจบ3ปีนั้นค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงต้องดูเงื่อนไขตรงนี
1: ้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ในกรณีถ้าเกิดนายจ้างไปตกลงกับสหภาพแรงงานแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินการตามข้อตกลง
1: นอกเหนือจากนี้ก็มีสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นประกันสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้กับพนักงานมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์เหล่านี้บ้างคะ
0: อันแรกเนี่ยครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจสิทธิ์พวกนี้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์เรื่องอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่งั้นเราจ่ายเงินไปเปล่าอย่างเช่นในกรณีประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแล้วก็ส่งให้พนักงานก็เรียกว่ากำกลืนฝืนทนนะครับกฎหมายบังคับให้หักก็ต้องหักแต่ที่เจอส่วนใหญ่คือพนักงานไม่รู้ว่าหักไปแล้วจะมีโอกาสใช้สิทธิ์ได้อย่างไร
1: ใช่เหมือนบอกเอาไปทำไม750บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ไม่รู้เอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสิทธิ์เยอะเหมือนกัน
0: ใช่
1: เช่นอะไรบ้างคะที่เราควรรู้
0: เช่นสมมติว่าตอนที่เราออกจากงานนะครับแล้วยังหางานใหม่ทำไม่ได้จริงๆประกันสังคมก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพียงแค่เราไปลงทะเบียนกับเขาว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่างงานอยู
1: ่
0: เขาก็จะมีกองทุนประกันการว่างงานมาช่วยเราในช่วงนี้ได
1: ้ประมาณสัก3เดือนเดือนนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะสัก3
0: ก็ยังดีกว่าไม่ได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: หรือในบางกรณีคุณแม่คลอดบุตรประกันสังคมจริงๆเขาก็มีเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรให้เดือนนึงอาจจะไม่กี่ร้อยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่
1: ม
0: ีถ
1: ู
0: กไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนที่ฐานเงินเดือนน้อยผู้นี้ก็ยังมีคุณค่าอยู่
1: ใช่ค่ะและอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund ล่ะคะ
0: ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่เราอยู่เขาเท่าไหร่ด้วยโดยปกตินะครับนายจ้างจะสมทบให้กับสิ่งที่เราออมไปสิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนคือก็คือว่าพยายามออมในอัตราที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เหลือเงินกลับบ้านเยอะที่สุด
1: แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วอยากให้พวกเรามองยาวไปอีกนิดหนึ่งอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราอาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องว่างงานไม่ว่าเราออกไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาให้ออกจากเกษียณอะไรพวกนี้นะครับ Provident Fund พวกนี้มีบทบาทนะช่วยเลี้ยงดูเราได้เยอะมาก
1: ใช่ค่ะบางคนตั้งตัวได้จาก Provident Fund เลยเป็นหลักแสนหลักล้านก็
0: ม
1: ีนะคะดังนั้นก็อย่าละเลยสิทธิ์ของตัวเองทีนี้มาสิทธิ์สุดท้ายสมมติว่าเราเนี่ยทำงานมาถึงระดับหนึ่งต้องออกจากงานไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนงานการเกษียณอายุนะคะหรือว่าบางคนอาจจะโดนไล่ออกก็
0: ม
1: ีสิทธิ์ที่ควรรู้สำหรับการออกจากงานมีอะไรบ้างคะ
0: อันแรกเลยนะครับกรณีลาออกเองก่อนนะครับถ้าเราออกไปแล้วนะครับยังไม่มีงานทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกองทุนประกันสังคมก่อนก้อนหนึ่งทางด้าน Provident Fund นะครับมีให้คุณเลือก2ทางทางแรกคือคุณขอเบิกเงินก้อนตรงนั้นออกมาได
1: ้
0: เงินก้อนที่คุณเก็บเข้ากองทุนบวกด้วยผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนให้มาส่วนของนายจ้างอันนั้นต้องไปดูกติกาของกองทุนหลายๆแห่งนะครับบอกว่าคุณต้องทำงานอย่างน้อยเท่านี้ปีถึงจะได้ทั้งหมดเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะลาออก
1: ค่ะไม่ใช่ได้ทุกปีนะคือทำงานไม่กี่วันออกไม่ได้
0: ถูกครับบางแห่งอย่างสมมุติว่าเขาบอกว่าต้องทำงานอย่างน้อย10ปีจะได้ส่วนของนายจ้างทั้งหมด
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคุณมาลาออกในปีที่9กับ11เดือน
1: เสียได้เสียได้แต่ว่าส่วนของเราได้อยู่แล้วทำให้ผลประโยชน์ด้วย
0: แต่ว่าส่วนของนายจ้างซึ่งเรียกว่าเท่ากับส่วนของเรามันเท่ากับคุณหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลย
1: ต้องเช็คดีๆจะลาออกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Provident Fund เราใกล้ได้สิทธิ์เต็มร้อยของส่วนนายจ้างหรือเปล่าถ้าใกล้แล้วอดทนนิดนึงน
0: ะ
1: คะเขาสามีให้เราแล้วนั่นคือส่วนของการลาออกเองนะคะมาอีกกรณีหนึ่งบ้าง
0: กรณีให้ออกนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็บริษัทจะต้องมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้รอระหว่างที่หางานใหม่ส่วนของ Provident Fund อันนี้ต้องกลับไปดูเงื่อนไขบางแห่ง เขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ออกนะส่วนของนายจ้างจะไม่ได้ได้เฉพาะส่วนของตัวเองที่เก็บเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บไว้ตั้งแต่ต้นในอัตราที่เยอะคุณก็มีเงินสำรองไว้ใช้เยอะขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าประกันสังคมล่ะคะถ้าถูกให้ออกเราจะได้ส่วนของการชดเชยการว่างงานหรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู
1: ่
0: ครับแต่ว่าเราต้องไปแจ้งประกันสังคมให้ทราบ
1: ค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องของการออกเนื่องจากเกษียณอายุบ้าง
0: ออกเนื่องจากเกษียณอายุเนี่ยครับกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันว่านายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้ก้อนหนึ่งก่อนแล้วนอกเหนือจากเงินชดเชยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนของ Provident Fund ด้วยถ้าเกิดบริษัทมีนะครับเราได้เต็
1: ม
0: ๆทั้งส่วนของเราเองทั้งส่วนของนายจ้าง
1: ค่ะแล้วถ้ามนุษย์เดือนอยากจะวางแผนการเงินนะคะในฐานะที่เราคุยกับนายจ้างลูกจ้างเยอะมากเลยนะคะหลายองค์กรเลยเนี่ยมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงเขายังมองประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต่างไปจากสิ่งที่ควรเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
0: อยากให้มองยาวๆนะครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือพอเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
1: ค่ะ
0: เย็นลงก็ไปช้อปปิ้งแล้วลากินข้าวกับเพื่อนนะครับปาร์ตี้เรื่อยๆเงินทองไม่ค่อยเหลืออยากให้เราออมหัดออมนะครับ Provident Fund เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับตัวเองให้ออม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนายจ้างก็ช่วยหักให้เรานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับผลตอบแทนต้องเรียนตรงๆว่าสูงกว่าไปฝากเงินเองคุณไปเข้า Provident Fund เนี่ย100บาทนายจ้างก็สมทบให้100บาท
1: ค่ะ
0: เท่าตัวเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอา100บาทของเราเนี่ยไปฝากธนาคารนะครับปัจจุบันนี้ได้อย่างเก่งก็แค่บาทเดียว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทำ Provident Fund ดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยสวัสดิการต่างๆนะคะเราควรรู้ไว้นะคะแล้วก็ควรสอบถามกับทาง HR ตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าทำงานเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าทำงานมาระยะนึงแล้วดูรายการบอกว่าอยากจะเข้าไปดูจังว่าเรามีสวัสดิการอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่บ้างก็อย่าลืมไปสอบถามแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์บอกไว้เสมอว่าต้องดูระยะยาวนะคะอย่าคิดแค่ว่าเราหาวันนี้กินวันนี้มีเงินใช้ทุกเดือนเพราะว่ามีความมั่นคงในฐานะมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าอายุทำงานเราก็จำกัดนะคะถึงสัก55หรือ60เนี่ยเขาก็ให้เราเกษียณจากการทำงานแล้วอายุก็ยืนขึ้นกว่าจะไปถึง80 90ปีเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อายุยืนด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ดีก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อีก20 30ปีที่เหลือของชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินเดือนก็คือการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
1: เพื่ออนาคตไกลหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สุมนไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะ
3: วันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่เราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะงั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีนึกง่ายๆนะคะสมมติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง RMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะฮะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่แล้วก็4นะคะต้องดูนี่สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยอันเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มีบริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรคะยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่หลังเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้อง นายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา

สองเดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธรรมรงค์เดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีและก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: รูปปั้นเหมือนคนด้วยอ่ะ
0: รูปปั้นด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
0: ้ว่าแล้วคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนี่คนนี้พี่ป๋อง

0: นี่น้องคนดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่ป๋องสวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพ
3: ี่
2: ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
3: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
4: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะม
3: ี
4: จระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
3: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
4: ปกติรู้ได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
2: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
4: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
3: เฮ้ยทำไมมันใหญ่เนี่ยหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
4: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
2: บ่อเนี่ยฮะ
3: 5,000 ตัว
4: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับ
2: น้ำเค็ม
4: เป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี้
3: ลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
4: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
2: ตกใจ
4: ตกใจง่าย
2: ครับ
4: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเด
2: ี๋
4: ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
2: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่ไหม
4: มีที่เฉพาะของเขาเลย
2: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
3: ไปกันค่ะ
4: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
2: ครับ
4: มีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี้
2: 1ตัว
4: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
2: ครับ
4: ครับผม
2: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมฮะ3ตัวนี
4: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
2: ้
4: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
2: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
4: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
3: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
4: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
2: จีบกันนั่นเอง
4: จีบกัน
2: จระเข้จีบกัน
4: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะเด่นกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
2: ๆอ๋อให้ได้ยินเสียงว่ากัดของเขานี่แข็งแรง
4: แข็งแรง
2: อยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้
4: ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
2: ดูร้าย
4: ดูร้ายดูร้ายมุมมอง
2: ผมว่ากลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ
4: ่
2: าสัตว์โอ้โหน่ากลัว
4: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
3: โรแมนติก
4: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
2: เข้าสู
4: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
2: ไม่เป็นอย่างนั้น
3: กินอะไรอะคะ
2: ไหน
3: กินมันตุ่นตุ่นเหมือน
2: กินอะไรเนี่ย
3: หมออ้อยตดเปล่า
2: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตดพี่ป๋องหรือเปล่า
4: ตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
2: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอกครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
4: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
2: แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
4: เลอ
2: ออกมา
4: ใช่ครับ
3: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
4: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
2: 5วันครั้ง
4: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
2: จระเข้ 5,000 ตัว
4: ครับผม
2: 7ตัน
4: ครับ
2: แล้วตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ
4: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับ
2: อ๋อ
4: ก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
3: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข
4: ่
3: แล้วก
4: ็กบใช่คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
3: ค่อยๆขุด
4: กวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดข
2: ุ
4: ดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ว่าประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
2: หวงไข่
4: หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
2: ตัวใครตัวมันละคราวนี
4: ้
2: ล
4: ู
2: กจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
4: ไม่สน
2: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
4: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ยกันเขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
2: ้ครับ
4: ครับผม
2: แม่ดู

0: ร้ายมากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
1: ป้องกัน
0: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%

0: มาแล้วโ
1: อ้เห็นไหมใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข่ไก่ไหม
2: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับบางคนดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ
1: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
2: พอจะพลิกของเขาเอง
1: แต่ว่าพวกสัตว์เลี้ยงข้าเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลี้ยงข้าเนี่ยต้องระมัดระวัง
3: ทำไมมันเยอะจังคะ
2: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่ 35 จนถึง 98 ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
1: ครับ
2: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
1: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
2: ใช่ครับ
1: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้วเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ
3: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
1: ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
2: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวระเพ็ดครับ
1: ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวระเพ็ดนั่นเอง
2: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
1: คือได้สัดส่วนไว
2: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
3: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดูไง
1: ไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
2: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขาจะมีปุ่มอยู
1: ่
2: ระหว่างต้นคอนะ
1: ครับ
2: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
1: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
2: เรียบๆจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
1: ครับ
2: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
1: ยาวขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
2: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
1: น้ำจืดจะป้อมๆนิดน
2: ึงป้อมๆกว่าครับผม
1: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
2: ดุกว่าคุณหม
3: อแล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างอะคะ
2: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไปสองก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
1: ถุงพลาสติก
2: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
1: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมหล่นลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
2: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได้ครับ
1: โอ้นี่บ่อจระเข
4: ้บ่อจระเข้ครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้ว
1: น้องคนดีกลัวเปล่า
3: ไม่กลัวค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
4: ใช่เลยครับ
1: โอเคไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
5: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
6: ดูนะดูนะรู
7: ปเป็นแน่ๆเปิดไปหมดตักแม่รอสีสักไม่รู้ไปดูผมบายบายอะไรไปบนอะไรเชื่อตักอะไรย้ำรถผมบายบาย
2: ในบ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
1: จระเข้พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร่จะทำอะไรเราเมื่อไหร่เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
3: ผมรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
1: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ

0: กลัวกลัวเขางับ
1: อ๋อเขาเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
2: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
1: ครับ
2: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
1: ครับแข็งแรง
2: อุปนิสัยเนี่ยจะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องๆนิ่งๆ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่ที่นี่อาจารย์สุทัศน์คำอ่อนสา
1: ครับ
2: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจจะนิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
1: ตัวนี้คือถือว่าดุ
2: ดุครับ
1: ดุ
0: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
2: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไป
1: ครับ
2: ปกติเขาก็กัด
1: ปกติเขากัด
2: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะ
1: ครับ
2: ส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ
1: ์
2: นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่ๆคุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
1: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
2: อยู่คนโชว์ด้วย
1: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
2: ใช่ครับ
1: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
2: เล็กด้วย
0: นะฮะเล็ก
1: เพราะสัตว์เลี้ยงในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
2: ครับผมครับ
0: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วก็เคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
2: ครับได้ครับ
1: นิ้วครบเปล่าดูนิ้วนี้ก่อนครบเปล่านิ้ว
0: ก็ครบนะก็ครบครบนะ
1: นี่ยังมีแผล
0: ใช่ไหมใช่มีแผลนิดหน่อย
1: เห็นไหมอ๋อ
0: นี่ไง
1: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาที่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
2: ที่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
1: ตรงคอดีกว่าน้องคนเดียวอยากรู้อยากตรงคอ
0: ตรงคอไปโดนอะไรมา
2: เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
0: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรค
1: โร
2: คประเภทโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
1: คร
2: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
1: อ๋อครับ
2: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
1: จระเข้เด็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
2: ใช่ครับ
1: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตรงเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
2: บ
1: เราจะเจอวิกฤตที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปนะก็เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
2: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
1: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้วถ
2: ้
1: าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
2: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
1: เชือกคล้อง
2: ครับผมเหมือนคาร์บอย
1: ก็เป็น
2: ผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าๆเหมือนกัน
0: โอ้อยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเฮ้ย
1: ดุเหมือนกันจะให้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
2: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดูนะกัดนะเนี่ย
1: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วไปก่อนนะครับ อย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง มีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอย่างอื่นละคราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
2: าน
1: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
2: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
1: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว้คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่อยู่บนบกได้แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
0: หนูขอจับบ้างได้ไหมคะ
1: ก็รูปได้รูปๆได
0: ้อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้อเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
0: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
1: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
0: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
2: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
1: ครับ
2: ใจเย็นลูก
1: คราวนี้ตัวป่วย
2: เป็นสีละ
0: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
1: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
2: ครับผม
1: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะขุ่นๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นหนังตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับก็แล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
2: นี่ก็ผิดปกติครับหม
1: อก็เริ่มแดงอักเสบนิดนึงครับอันนี้ก็คือบ่งบอกภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวด้านท้องด้านท้องเป็นยังบ้างด้านท้อง
0: เป็นน้ำ
1: ม
0: ัน
1: อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
2: ครับผมครับ
1: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
2: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
2: ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
1: โอ้โหจระเข้ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะ
2: คุณหมอครับนี่ท่านประธาน
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
3: ับ หมอครับ
1: จระเข้ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
3: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
1: ผมน่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
3: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
1: 4เมตร20
3: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
1: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
3: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับ เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
1: เอาโยนฝา
3: โยนไปเลยเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
1: อ๋อครับใช่ครับ
3: โยนลงไปนะ
1: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
3: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
1: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
3: ตัวนี้นะฮะนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
1: ตัวนี้ฮะ
3: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
1: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะอันนี้มี
3: หินด้วย
1: มีหินแล้วก็
3: โยนหินลงไปนะครับ
1: มีแก้วที่แตกนะ
3: ครับ
1: มันงับอาจจะ
3: แตกแล้วไปบาด
1: มีถุงพลาสติก
3: ครับ
1: แล้วก็มีฝา
3: ครับ
1: โอ้มีหลายอย่างนะครับเนี่ย
3: ครับมีอยู่ในน
1: ี้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
3: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
1: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
3: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
1: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากระโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับวันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็
4: พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
5: ้ถึงต้องมี Animal

0: วอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วสหักษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะ ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์แกนนะครับ
0: พี่ปูนค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Forgetter นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในส่วนของตอนเช้าร
0: วมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีในทุกวัน
1: ครับผมและในส่วนของวันนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะเจอกันในส่วนของคลาสโยคะนะครับแต่วันนี้โยคะของเราจะเป็นการใช้ในส่วนของผนังช่วยนะครับหรือว่าโยคะวอลนะครับการที่มีผนังช่วยจะทำให้เราโฟกัสในส่วนของกล้ามเนื้อและท่าต่างๆได้ดีขึ้นโอเคเราพร้อมแล้วเราไปเตรียมตัวกันเลยครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับเมื่อเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มคลาสกันเลยเริ่มจากตอนแรกนะครับเรายึดกล้ามเนื้อวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมในการเล่นคลาสครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเริ่มจากคุณปูนครับมือประสานกันเลยเชิญครับเหยียดแขนออกไปด้านหน้ากดคางและก้มหน้าลงครับยืดแขนไม่ให้ไกลบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวนะครับบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวจากนั้นเชิญครับยกแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกยืดตัวค่อยๆเอียงตัวไปด้านขวายกตัวด้านขวามือนะครับบิดไปด้านหลังแขนจับเข่าบิดไปหน้าและคอให้ไปหน้าเราผ่อนคลายเอวผ่อนคลายกลับขึ้นมาขึ้นหายใจเข้าสลับข้างหมุนไปด้านซ้ายถูกครับบิดมองผ่านด้านหลังอีกครั้งนึงกลับมาขึ้นหายใจเข้ายกแขนขึ้นเช่นครับพับศอกขวาด้านหลังครับมือซ้ายจับข้อศอกและออกแรงดึงเอียงมาด้านซ้ายมือผ่อนคลายหัวไหล่และแขนกลับไปคืนผ่อนคลายสลับข้างจับข้อศอกและดึงเอียงด้านข้างเช่นกันกลับมาคืนหายใจเข้าเช่นครับมือสองข้างประกบด้านหลังเลยนิ้วมือประสานกันครับและแอนหลังยืดตัวค่อยๆเอียงศีรษะมาด้านขวาถูกครับกดไหล่ด้านซ้ายลงให้ทุกคนรู้สึกว่าบ่าและคอเราจะถูกยืดนะครับกลับมาคืนหายใจเข้าเอ็นอีกข้างหนึ่งสลับข้างหายใจออกกดไหล่ลงเช่นครับกลับมาคืนผ่อนคลายกดคางเข้าหาลำตัวครับจากนั้นแล้วคุณปูนก็ยกแขนสองข้างขึ้นเลยครับยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเงยหน้าขึ้นสุดเพดานถางตรงนี้พอแค่หยัดแขนขึ้นนับหนึ่งนับสองโอเคผ่อนคลายเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นยืนต่อเลยนะครับลุกขึ้นยืนเลยเราจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนนะครับง่ายๆเลยทุกคนให้เรายืนหันหน้าเข้ากำแพงนะครับจากนั้นแล้วทุกคนแขน2ข้างยื่นไปจับกำแพงไว้นะครับลักษณะนี้ให้แขนของเรานะครับอยู่ในลายเดียวกับไหล่ขนาดหัวไหล่เรานะครับและค่อยๆถอยขาขวาด้านหลังถูกต้องครับวางส้นเท้าขวาลงกับพื้นเลยถูกครับเมื่อเราวางแล้วทุกคนให้ส้นเท้าเรานะครับบิดออกเยอะๆนะครับบิดส้นเท้าออกขณะที่เข่าด้านหน้าถูกครับค่อยๆย่อเข่าด้านหน้าลงอยู่ในลักษณะนี้เยี่ยมมากครับคุณปูนให้ทุกคนโฟกัสไปที่ข้อเท้าและน่องให้ตึงมากที่สุดขางสองลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งให้รู้สึกเหมือนกับว่าแขนเราดันกำแพงนะดันเพื่อให้เราน่องเรายืดมากขึ้นนับสองนับ3โอเคผ่อนคลายยกตัวขึ้นก้าวขามาชิดกันเหมือนเดิมสลับข้างนะครับทุกคนถอยขาซ้ายแล้ววางส้นเท้าลงเหมือนเดิมให้รู้สึกว่าเท้าทั้ง2ข้างของเรานะครับอยู่ในลายขนานกันฝ่าเท้าขนานกันถูกครับคุณปูนย่อเข่าด้านหน้าลงขางตรงนี้นับ1นับ2ทุกคนยังโฟกัสไปที่น่องและข้อเท้านะให้ตึงมากที่สุดนับ3โอเคผ่อนคลายกลับขึ้นมาเหมือนเดิมก้าวเท้ามาชิดกันในขณะที่เรายืนลักษณะนี้ต่อเนื่องเลยนะครับมือจับกำแพงเหมือนเดิมแล้วทุกคนขาขวาปลายเท้าก้าวมาติดกำแพงเลยให้ปลายเท้าขึ้นกำแพงเลยครับส้นเท้าวางอยู่ในท่านี้นะครับทุกคนเซตท่าลักษณะนี้เลยผมต้องการให้เหมือนเดิมครับยืดน่องและต้นขาแขนสองข้างเราจับกำแพงไว้นะครับเชิญครับคุณปูนขย่งส้นเท้าด้านหลังขึ้นถูกครับอยู่ท่านี้ถ้าตึงมากๆให้ทุกคนอยู่ตรงนี้พอแต่ถ้าเรายังไหวอยู่พยายามให้เราผลักสะโพกไปด้านหน้าถูกครับผลักสะโพกด้านหน้าแขนและไหล่สบายๆโน้มตัวได้ครับโอเคอยู่ท่านี้เยี่ยมมากครับทุกคน แน่นอนน่องและข้อเท้านะครับให้ตึงมากที่สุดขาอยู่ด้านหน้านับ1ปล่อยสบายๆ2ลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมทำเท่าที่ทำไหวแต่ถ้าเรายังได้นะครับให้ทุกคนผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะดีมากครับนับ2เช่นครับผ่อนคลายถอยเท้ากลับมาชิดกันเหมือนเดิมขาซ้ายต่อเนื่องครับสลับข้างเยี่ยมมากตรงบนยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นครับผลักสะโพกด้านหน้าปล่อยตัวสบายๆโน้มตัวไปหากำแพงเคลื่อนตัวด้านหน้าเลยถูกครับถ้าตึงมากๆนะเราสามารถงอเข่านี้ได้เล็กน้อยนะครับย่อเข่าได้เล็กน้อยเยี่ยมมากครับโฟกัสไปที่น่องและข้อเท้าให้ตึงมากที่สุดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกด้านหน้าดันลำตัวด้านหน้ามากขึ้นนับ2นับ3โอเคครับผ่อนคลายถอยเท้ากลับมากขึ้นตึงไหมครับดีมากน่องและขาเราจะได้คลายนะครับต่อจากนั้นเหมือนเดิมครับแขน2ข้างเราห่างกันประมาณช่วงไหล่เท้าทั้ง2ข้างเราจะห่างกันประมาณสะโพกถูกครับคุณปูนย่อเข่าและผลักสะโพกด้านหลังถูกครับแล้วก้มหน้ามองพื้นทุกคนให้รู้สึกว่าสะโพกเราดันไปด้านหลังตลอดเวลานะครับผมต้องการตรงสะบักและไหล่ทุกคนกดลงไปหาพื้นเยอะดีมากครับก้มหน้าลงขณะที่แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงตลอดเวลาจุดที่เราต้องการคือสะบักและไหล่ให้ทำงานมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราเมื่อยจากการทำงานกดน่องไปเยอะนับ1กระดูกสันหลังเราผ่อนคลายนับ2กลับขึ้นมาคืนยุบตัวขึ้นหายใจเข้าดีมากครับจากตรงนี้เพิ่มความหนักแขนข้างขวาสูงกว่ามือซ้ายประมาณ1ฝ่ามือถูกครับเหมือนเดิมผลักสะโพกด้านหลังรอบที่2

จากตรงนี้นะครับจะรู้สึกว่าไหล่ข้างขวาตรงนี้จะตึงมากขึ้นกว่าเดิมให้ทุกคนทำเท่าที่ไหวหรือทำให้มากสุดนะครับสะบักไหล่เราจะได้คลายออฟฟิศซินโดรมที่เรารู้สึกเมื่อยเรารู้สึกตึงกล้ามเนื้อที่คอจะได้หายไปจากลำตัวเรานะครับกดลงไปมากขึ้นเลยกดไหล่ลงเยอะและค่อยๆเอียงตัวมาด้านขวาเล็กน้อยนะครับเอียงตัวมาฝั่งที่แขนด้านบนนับ1ดีมากคุณปู่นับ2กลับขึ้นมาขึ้นหายใจเข้าสลับแขนถูกครับมือซ้ายสูงกว่าเช่นกันผลักสะโพกด้านหลังทุกคนฟิกไปที่ไหล่นะกดไปตรงนี้ให้ได้ให้ตึงมากที่สุดและค่อยๆเอียงไปด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับนับ1นับ2นับ3โอเคโอเคจากนั้นท่าต่อไปนะครับแขน2ข้างกับกำแพงเหมือนเดิมย่อเข่าก้มตัวลงเหมือนเดิมครับกดไหล่กดสะบักลงปล่อยสบายๆนับ1นับ2กลับขึ้นมายืนแขนซ้ายของเราจับกำแพงไว้แขนขวาไปจับปลายเท้าด้านหลังงอเข่าด้านหลังขึ้นมาถูกครับจับข้อเท้าเลยแล้วทุกคนยกเข่าด้านหลังขึ้นสูงและโน้มตัวไปด้านหน้าถูกครับเรามีแขนช่วยพยุงกำแพงไม่ต้องกลัวล้มให้เรายกเข่าขึ้นและกดสะโพกลงเล็กน้อยดีมากครับพยุงตัวให้นิ่งเมื่อเราทรงตัวได้นิ่งแล้วให้รู้สึกว่าแขนเราจับกำแพงเบาที่สุดนับ1เป็นท่านางลำนะครับ Dancing Warrior นับ2ขาด้านล่างนะครับตรงนี้เหยียดให้มากสุดเท่าที่เราทำได้นับ3กลับขึ้นมาขึ้นปล่อยตัวสบายๆเยี่ยมมากครับแขนขวาจับกำแพงแขนซ้ายไปจับข้อเท้าด้านหลังอีกครั้งหนึ่งดูครับคุณโก้ยกเข่าด้านหลังขึ้นครับโน้มตัวด้านหน้าเตะขาขึ้นนึงสูงดีมากครับเข่านี้ขึ้นนึงสูงเลยขานี้เกร็งนะครับยืดให้มากสุดดีมากครับปล่อยสบายๆแขนข้างบนจับกำแพงให้เบากดไหล่ลงเล็กน้อยนับ1นับ2กลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายดีมากครับทุกคนมีกำแพงช่วยเราจะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับจากนั้นนะครับทุกคนแขนสองข้างจับกำแพงลักษณะเดิมขาขวาไปเข่าด้านซ้ายข้อเท้าวางบนเข่าถูกครับข้อเท้าจะอยู่เหนือเข่าพอดีแล้วให้ทุกคนนั่งสะโพกลงเหมือนเดิมครับย่อเข่าลงเยี่ยมครับขณะที่เราย่อ1เข่าเรากดลง2สะโพกดันด้านหลังนะครับเราจะได้ไม่เมื่อยข้อเท้าไม่เมื่อยเข่าแขนพยุงไว้นับ1จากตรงนี้ถ้าเราพยุงได้แล้วเราสามารถยื่นมือลงไปหาพื้นได้นะครับมือ2ข้างหรือขาลักษณะเดิมนับ2เช่นครับผ่อนคลายกลับขึ้นมายืนเหมือนเดิมสลับข้างขาซ้ายไฟเข่าเช่นครับย่อและนั่งสะโพกลงไปด้านหลังเหมือนเดิมครับต้องการให้ตึงสะโพกทุกท่านสามารถทำท่าละ2หรือ3รอบก็ได้นะครับถ้าเรามีเวลาในส่วนตรงนั้นจะได้ทำให้กล้ามเนื้อเรายืดได้มากกว่าเดิมนะครับขางให้นานที่สุดค่อยๆกดขาลงนับ1หายใจเข้าลึกนับ2มือจับกำแพงให้เบาที่สุดนะครับแขน2ข้างนับ3เช่นครับผ่อนคลายถูกต้องครับคุณปูนขณะที่แขนจับกำแพงเราหันหน้าไปด้านข้างปลายเท้า2ข้างชิดกันแขนเหยียดให้ตรงเลยครับแขนเหยียดตรงเลยถูกครับแขนข้างขวาเราจะอยู่ในลายที่หัวไหล่เราพอดีนะครับทุกคนแล้วยกแขนซ้ายขึ้นต่อเนื่องเลยนะเอียงไปด้านขวามือแขนเหยียดตรงไว้ถูกต้องครับแล้วเงยหน้าขึ้นสู่เพดานถูกครับพยายามเหยียดแขนให้ตรงดีมากคุณปูนจับกำแพงได้แน่นอนตรงนี้ทุกคนให้เราโฟกัสไปที่ลำตัวด้านข้างนะครับเอวด้านข้างเราได้ทำงานเหมือนรับผลักเอวมาข้างนอกไปเยอะกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าขออีกครั้งหนึ่งคุณปูนเอ็นรอบสองครับยกแขนขึ้นเลยดีครับผลักสะโพกด้านหน้าขาทั้งสองข้างให้ตรงตลอดเวลานับ1นับ2กลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายสลับข้างอีกครั้งหนึ่งครับหันหน้ามาฝั่งนี้เลยแขนเหยียดตรงถูกครับเท้าชิดกันเลยยกแขนขึ้นหายใจเข้าแขนผลักกำแพงไว้นะเอ็นตัวครับเอ็นไปหากำแพงเลย
เปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นเหมือนเดิมทุกคนโฟกัสที่ลำตัวด้านข้างนะครับจะได้ยืดหลังและเอวเราจะได้คลายกลับขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าขออีกครั้งหนึ่งรอบที่สองอัพเอ็นข้ามศีรษะยกแขนขึ้นไปเลยผลักสะโพกมาด้านหน้าเยอะลำตัวด้านข้างนะครับทำบ่อยๆเราจะได้หายเมื่อยหลังนะครับกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าผ่อนคลายจากนั้นหันหน้าออกมาด้านนอกเราเริ่มจากเราพิงกำแพงครับเริ่มจากโอเคเราพิงกำแพงเลยแล้วเท้าของเราครับ1ฝ่าเท้าส้นเท้าและปลายเท้าขออีกครั้งนึงครับ1ฝ่าเท้าโอเคเดินขามาคู่กันถูกต้องครับตรงนี้ทุกคนขา2ข้างเหยียดตรงไว้เช่นครับยกแขนขวาขึ้นสุดเพดานโอเคแขนซ้ายวางลงข้ามลงตัวแขนซ้ายเหยียดลงครับแขนขวาขึ้นนั่นแหละครับคุณพูดก็ค่อยเอ็นตัวด้านหลังช้าๆให้ปลายนิ้วมือไปหากำแพงเยี่ยมมากครับถ้าท่านไหนที่รู้สึกเมื่อยหรือตึงมากๆนะครับสามารถถอยเท้าด้านหลังได้นะอาจจะอยู่แค่เท้าฝ่าเดียวก็ได้ข้างเดียวก็ได้นะครับขาสองข้างเกร็งกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าลดแขนขวาเช่นครับคุณปูนยกแขนซ้ายทุกคนพยายามเหยียดแขนสูงนะครับแล้วเอ็นตัวด้านหลังเอ็นไปหากำแพงไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกตึงมากๆสามารถถอยเท้าด้านหลังได้นะทุกคนเอ็นมากขึ้นขาสองลมหายใจเข้าออกนับ1นับ2กลับขึ้นมาคืนก้มลงสู่พื้นก้มไปจับข้อเท้าเข่าสองข้างเหยียดตรงกดคางเข้าไปหาต้นขาปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกๆย่อเข่าสองข้างเล็กน้อยยกลำตัวลุกขึ้นยืนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะครับหายใจเข้าจากทีละข้างเมื่อกี้นะครับเอามารวมกันเลย2ข้างพร้อมกันนะเสร็จครับทุกคนค่อยเอ็นไปด้านหลังเอ็นไปหากำแพงเยี่ยมมากคุณปูนขาสองข้างเกรงไว้ปล่อยสบายสบายคอไม่เกรงนะกดขาแน่ๆกดขาขวาอกไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ารู้สึกตึงมากๆถอยเท้าด้านหลังได้เยี่ยมมากคุณปูนขางไว้นับ1นับ2กลับมาคืนหายใจเข้าก้มลงสู่พื้นหายใจออกก้มไปจับข้อเท้าปล่อยสบายสบายกดขาเข้าหาลำตัวหายใจเข้าลึกย่อเข่าแล้วยกลำตัวขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะผ่อนคลายลดฝ่ามือข้างลำตัวเลยเหนื่อยไหมดีมากครับมีกำแพงช่วยเราทำได้จากนั้นต่อเนื่องเลยนะเราหันหน้าเข้ากำแพงอีกครั้งหนึ่งโดยที่ตำแหน่งของแขนเรานะครับตำแหน่งของประมาณช่วงแขนเช่นครับปูนขาขวาเหยียบกำแพงครับทุกคนยกเท้าขวาไปอยู่ที่กำแพงเลยโดยที่ส้นเท้าของเรานะครับให้อยู่เหนือสะโพกเล็กน้อยดีมากครับตรงนี้ส่วนขาด้านหลังเรานะครับเหยียดให้ตรงปลายเท้าบิดตามขึ้นไปนะครับทุกคนจากนั้นค่อยๆโน้มตัวด้านหน้ายื่นปลายนิ้วมือสองข้างไปจับกำแพงเลยอย่ามากครับไม่ต้องกลัวล้มให้ทุกคนเอาส้นเท้าดันกำแพงเยอะเมื่อส้นเท้าดันกำแพงแล้วผมต้องการขาด้านบนครับเข่าให้ตึงที่สุดนะครับเข่าให้ตึงที่สุดเยี่ยมมากครับคุณปูนค่อยๆก้มไปหาต้นขามากขึ้นสะโพกบิดให้ตั้งฉากการขางตรงนี้นับ1แผ่นหลังนึงนับ2ดีมากครับนับ3ให้ตึงมากที่สุดเลยโอเคผ่อนคลายถอยเท้ากลับขึ้นดีมากครับวางฝ่าเท้าลงสลับข้างเช่นกันครับขาซ้ายถูกครับเมื่อเรายืนแล้วจะรู้สึกว่าสะโพกเราตั้งฉากพอดีลักษณะนี้มันก็คุณดีมากครับก้มตัวอีกครั้งหนึ่งจับกำแพงเลยจุดสำคัญของเราคือให้เข่าทั้งสองข้างเหยียดตรงตลอดนะครับทุกคนถูกต้องครับและสะโพกสองข้างกดลงนับ1ก้มต่ำมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายกลับขึ้นมาขึ้นถอยเท้ากลับขึ้นรีแลกซ์ครับเดี๋ยวเริ่มต่อท่าต่อไปเลยนะครับเช่นการคุณปูนเท้าเหยียบกำแพงครับเมื่อกี้เราอยู่ในช่วงสะโพกข้อเท้ารอบนี้ผมจะให้ขาขึ้นสูงกว่าเดิมถูกครับเดินขาขึ้นไปให้สูงประมาณช่วงไหล่เราเลยโอเคครับทุกคนจากนั้นเข่าด้านบนงอเข่าครับแขนสองข้างยื่นจับกำแพงเลยเน้นนะครับโฟกัสไปที่สะโพก

ให้เราผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะดีมากครับขณะที่เข่าด้านล่างเหยียดตรงปลายเท้าเปิดออกด้านข้างเล็กน้อยได้นะครับบิดปลายเท้าได้ลักษณะนี้เยี่ยมมากคุณปูนจากนั้นทุกคนพยายามนะครับพยายามเดินแขนขึ้นไปให้สูงที่สุดขยับมือขึ้นไปขาตรงนี้2ลมหายใจเข้าออกนับ1ดีมากครับนับ2ยังตึงสะโพกอยู่นะค่อยๆเพิ่มความหนักนะครับทุกคนเพิ่มความหนักโดยการใช้มือขวาของเราครับสอดไปใต้เข่าและอ้อมหลังมาจับที่สะโพกนะครับส่วนมือซ้ายเชิญครับอ้อมหลังมาจับมือกันจับมือกันแล้วเปิดไหล่มองไปด้านซ้ายมือแอนหลังเยี่ยมมากครับแขนดึงกันไว้จับมือไม่ได้ไม่เป็นไรสอดแขนไว้โฟกัสที่สะโพกเหมือนเดิมย่อข่าวและจากนั้นนะครับทุกคนค่อยๆเหยียดขานี้ให้ตรงเลยดึงสะโพกกลับถูกครับเงยหน้าขึ้นสู่เพดานแบบนี้เลยนับ1นับ2เช่นครับผ่อนคลายปล่อยแขนแขนจับกำแพงถอยเท้าชิดกันต่อเลยครับสลับข้างขาซ้ายถูกครับค่อยๆทำช้าๆเดินเท้าขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วงอเข่าเช่นกันโน้มตัวไปจับกำแพงครับถูกครับขาด้านล่างเหยียดตรงเหมือนเดิมขาด้านบนงอเข่านับ1ขยับปลายนิ้วมือขึ้นสูงเมื่อตึงแล้วสุดแล้วขาเท่านั้นพอนับ2นับ3เพิ่มความหนักครับแขนซ้ายสอดใต้เข่าเยี่ยมมากครับโคนแขนขวาไฟหลังถูกต้องครับเมื่อจับได้แล้วไหลขาด้านล่างยังทรงเหมือนเดิมอยู่ในออปชั่นตรงนี้นะถ้าเรารู้สึกเมื่อยเพิ่มความหนักโดยการเหยียดขาด้านหน้าครับผลักสะโพกมาถูกต้องครับโคนเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่เพดานขาสองข้างเหยียดตรงเลยนับ1นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายรีแลกซ์เชิญครับเยี่ยมมากวางฝ่ามือถอยเท้ากลับคืนก้มลงสู่พื้นก้มจับข้อเท้าเลยเชิญครับก้มไปหาข้อเท้าเลยปล่อยสบายสบายโอเคผ่อนคลายจากตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นท่าในส่วนของการนั่งนะครับเดี๋ยวคุณปุ่นนั่งกับเบาะเลยครับหันหน้ามาด้านนอกเลยให้สะโพกชิดเบาะก่อนนะให้ชิดกำแพงก่อนเลยครับสะโพกชิดกำแพงเลยขาสองข้างเหยียดตรงเลยครับเช่นครับโน้มตัวด้านหน้าก้มไปจับปลายเท้าปล่อยหลังสบายๆก้มลำตัวลงนะครับเข่าสองข้างกดลงเช่นครับจากนั้นแล้วยกลำตัวขึ้นนะครับหน้าท้องแข็งแรงให้คุณปุ่นสไลด์สะโพกมาข้างหน้าครับทุกคนขยับสะโพกห่างจากเบาะเล็กน้อยนะครับชันเข่าสองข้างตั้งขึ้นนะครับแล้วยกเท้าขึ้นจากพื้นถ้าเราบาลานซ์ทรงตัวได้นะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าท่านไหนที่รู้สึกเมื่อยก็ให้หลังพิงกำแพงได้นะครับคุณลองถ่ายหลังนิดนึงก็ได้ครับถ่ายหลังนิดนึงโอเคพอเอนไปเลยครับวางไหล่กับผนังเลยอยู่ลักษณะนี้นะครับโดยที่เราเกร็งหน้าท้องเป็นหลักนะครับเชิญครับเหยียดแขนออกมาสองข้างสองลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมนับ1นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายกอดเข่าสองข้างเลยก้มหน้าลงตรงนี้นะครับทุกท่านสามารถทำ2รอบได้นะครับหรือ3รอบได้นะครับในแต่ละท่านะครับเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับต่อเนื่องจากตรงนี้เชิญครับทุกคนท่าต่อไปครับให้ทุกคนนอนลงกับพื้นนะครับยกเท้าขึ้นกำแพงนะครับให้ทุกคนนอนลงกับพื้นและยกขาสองข้างขึ้นกำแพงเลยโดยที่ทุกคนพยายามขยับสะโพกไปให้ติดกำแพงนะครับให้ชิดกำแพงเลยดีมากคุณปูนหน้าท้องเราจะได้แข็งแรงปลายเท้าเรากดลงเช่นครับยื่นมือขึ้นมาหาปลายเท้าเลยยกคอและไหล่ขึ้นขางตรงนี้ขอ10วินาทีนะครับสายตาของเรามองที่เข่ากดคางเข้าหาลำตัวให้รู้สึกว่าหน้าท้องเราบีบเข้าหากันนะครับทุกคนส้นเท้าสองข้างติดกำแพงไว้ตลอดนับ1เกร็งหน้าท้องนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางลำตัวลงวางแขนลงกับพื้นข้างสะโพกเลยคุณงอเข่าครับฝ่าเท้าเหยียบกำแพงสองข้างเลยถูกครับเหยียบกำแพงลักษณะนี้โดยที่เท้าเราห่างกันประมาณ1ฝ่ามืออาจจะ

0: รู้สึกมีความหนักหนาทุกคนตรงนี้หายใจเข้าเล็กอ้วนยกสะโพกขึ้นเลยครับดีมากครับแล้วแขน2ข้างมาจับใต้สะโพกนะครับโดยที่นิ้วมือทั้ง4เข้าไปด้านในนิ้วโป้งออกมาด้านนอกนะครับข้อศอก2ข้างทุกคนบีบเข้าหากันเยอะๆเยี่ยมมากครับและค่อยๆขยิบส้นเท้าออกมาครับขยิบส้นเท้าเฮ้ดันสะโพกด้านหน้าถูกครับทุกคนเหมือนเราขมิบก้นนะครับให้สะโพกเราผลักออกมาขางตรงนี้2ลมหายใจเข้าออกเยี่ยมมากคุณปูนไหล่ทั้ง2ข้างของเราไม่เกร็งนะทุกคนสายตามองขึ้นเพดานตลอดเวลาเชิญครับเหยียดขาขึ้นสู่เพดานข้างหนึ่งขาตรงนี้ดีมากคุณปูนไหล่สบายสบายสลับข้างขาเหยียบกำแพงยกอีกข้างหนึ่งขึ้นพยุงตัวให้นิ่งมั่นใจในตัวเองว่าเราทำได้นะครับไม่เหนื่อยตรงนี้หายใจเข้าออกต่อเนื่องตลอดเวลายาวจากตรงนี้เพิ่มความหนักนะสู้ๆขาอีกครั้งนึงยกขึ้นไปคู่กันเลยสายตาทุกคนมองที่ปลายเท้านะครับแขน2ข้างยังพยุงอยู่ปล่อยสบายๆงอเข่าลงมาหาหน้าอกครับ2ข้างเลยดีมากคุณปูนค่อยๆเหยียดขาข้ามศีรษะไปแตะพื้นเหยียดขาข้ามศีรษะแตะพื้นแขนยังจับหลังอยู่เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะครับหายใจเข้าออกยาวๆเชิญครับงอเข่ากลับมากขึ้นขาไปเหยียบกำแพงทีละข้างเหยียบกำแพงเลยแล้วค่อยวางสะโพกลงรีแลกซ์เชิญครับค่อยๆตะแคงตัวลุกขึ้นนั่งเลยตะแคงตัวลุกขึ้นนั่งเลยคุกเข่าชายสปอร์ตแขนเหยียดก้มตัวกดสะโพกลงโอเคครับผ่อนคลายยกตัวลุกขึ้นนั่งเลยสำหรับคลาสวันนี้นะครับเราก็จบในส่วนของโยคะวอร์ขอบคุณครับ ครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลาสโยคะในวันนี้นะครับโยคะบ่อหรือโยคะผนังซึ่งในลักษณะที่เราเล่นตอนนี้จะรู้สึกว่าเราจะสามารถยืดกล้ามไปได้มากขึ้นนะครับเมื่อมีกำแพงช่วยเราจะสามารถโฟกัสไปที่ท่าต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในทุกวันอยากให้ทุกคนฝึกบ่อยๆนะครับเราจะได้มีความอ่อนตัวมีความแข็งแรงมากขึ้นเราสามารถทำที่บ้านเราได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับผมเทรนเนอร์แกน
1: และพี่ปูน
0: ครับผมขอลาไปก่อนนะครับโดยที่สามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิวครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

ลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับจะเรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดค้างไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้ว